ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟัง BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอป Line ID FM 975คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่084-045-6862 084-045-6862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงไหนที่คุณชอบเพลง

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง 97.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: Thai Radio และ Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: You by True ซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับ You Social Game ไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เฮ้
2: เรียนกับ You

0: แค่มีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ดูจัดให้ you buy through แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่า
0: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
2: ่แย่จัง
3: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
4: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
5: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ที่แทนอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงบ่ายกับดีเจวินดิจิทันนะครับที่ BP Radio สำหรับบ่ายนี้เลยนะครับวันนี้เจอกันบ่ายวันศุกร์คุณผู้ฟังบ่ายวันศุกร์วันที่26นะครับเดือนมิถุนายน2569ทักทายกันนะทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศที่กำลังฟังอยู่ทางออนไลน์แอปพลิเคชันนะครับและทางวิทยุด้วยนะที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้นะครับหลากหลายช่องทางเนาะดีเจอยู่เชียงใหม่ครับออนไลน์ส่งตรงจากรายการสดจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยเลยนะฮะที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะจะอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่อยู่ทางภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่แม่ฮ่องสอนอยู่ทางเหนือตอนล่างกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรต่างๆไปทางอีสานนะครับไปทางภาคกลางปริมณฑลภาคตะวันออกระยองชลบุรีตราดนะฮะหรือทางภาคใต้ตอนบนตอนล่างนะฮะหรือว่าต่างประเทศลงมาทักทายกันได้ลงมาขอเพลงกันได้กับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะฮะกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในสไตล์ของยุคเจนกลางๆเรียกว่ายุคเพลงยุค90ยุคปี2000นะฮะยุคปี2000ยุค90นะถอยกลับไป20 30ปีที่แล้วนะฮะ2540กว่า30กว่า40กว่า50อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพลงใหม่ก็เปิดเพลงกลางก็ยิ่งดีนะฮะส่งเข้ามาและแน่นอนช่วงนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยตามสปอตที่เราเปิดไปต้นรายการเลยนะฮะเลือกซิมเบอร์สวยซิมใหม่โปรดีๆแพ็คเกจดีจาก True นะครับตอนนี้ True Detect เขารวมตัวกันแล้วนะฮะหลายคนถามว่าดีเจครับ True Detect รวมกันแล้ว Detect ยังอยู่มั้ยยังอยู่นะครับแต่ว่าอนาคตก็คงอาจจะค่อยๆหายไปก็จะกลายเป็น True ไปเลยนะครับก็จริงๆตอนนี้ไม่ว่าคุณฟังจะใช้ซิมหรือ True หรือ Detect อ่ะก็ใช้สัญญาณเดียวกันนะที่ไหนมีสัญญาณ True ที่นั่นมี Detect ที่ไหนมี Detect ที่นั่นมี True นะฮะคืออันเดียวกันแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีโปรโมชั่นแพ็คเกจบางโปรโมชั่นเฉยๆที่มันจะต่างกันก็เลือกเอาตามความสมัครใจถูกต้องกันละกันเนาะนะเลือกใช้ซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะฮะไปนัวไปแซ่บกันได้เลยเดือนหน้านี้แจกแน่นอนครับในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นร่มสีเทาแต่ว่าเป็นร่มสีแดงนะฮะโลโก้ยำปูม้าใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะทานครบ 1,200 บาทไปกันทานกัน 3-4 คนหารกันออกก็ได้รับร่มไป1คันหารกันใช้วันนี้คนนี้ใช้นะวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช้นะแต่ร่มสวยจริงนะฮะยำปูม้าจัดยอดนะฝากด้วยกันละกันนะร้านอร่อยสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับรวมไปถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับอาหารอร่อยมากข้าวต้มมาแค่บาทเดียวแต่อาหารนั้นหลายบาทนะครับเมนูปลาหลายบาทแต่คุ้มนะเมนูปลานี่สดใหม่เลยสดใหม่เลยนะครับจะยาวดูแลอย่างดีเลยปลากระพงนะฮะปลาต่างๆปลากระพงนี่คนสั่งเยอะนะปลาอื่นอีกมากมายอ่ะนะฮะปลานิลหลากหลายเมนูป้าหมอข้างดำมีไหมฮะไปดูที่ร้านเจยาวนะอยากรู้ว่ามีหรือเปล่านะฮะฝากใช้บริการได้ครับที่ร้านเจยาวข้าวต้มบาทเดียวอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีแวะเวียนไปใช้บริการได้เลยนะครับสองสาขาหลักที่เชียงใหม่สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ในโครงการเชียงใหม่พิเศษพาร์คครับสองสาขาอร่อยแน่นอนแฟนรายการดีเจวินจะทานนี่ไปทานกันบ่อยและส่งภาพบรรยากาศมาเรื่อยๆนะครับนะคุณฟังท่านอื่นที่ฟังอยู่ด้วยนะแวะไปอุดหนุนเจยาวด้วยครับกว้างขวางสะดวกสบายห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะราคาอาหารเรียกว่าไม่แพงสมเหตุสมผลแล้วกันอ่ะนะครับเอาละครับมาทักทายทางแชทดีกว่าวันนี้มีหลายเพลงที่ขอมาทักทายนะจ๊ะพี่โอโอนะฮะสวัสดีครับดีเจนะฮะขอเพลงสวรรค์ไม่มีคำตอบของมิสเตอร์ทีมนะครับกับเพลงด้วยมือของเธอของนัทมีอมมีเลียเบนเน็ตเบนเนตตี้ผมใช้เบนเน็ตด้วยนะฮะปลาสดปลาเปียกปลาสดปลาเปียกสวัสดีทักทายนะครับในส่วนของเดี๋ยวดูก่อนนะมีใครทักทายมาพี่เดียวฟังอยู่เปล่าวันนี้พี่เดียวขอเพลงฝรั่งมาพี่เดียวฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะฮะจะดูว่าฟังอยู่นะฮะบอกว่าวันนี้ขอทักทายมาตอนบ่ายสดใสจัดจ้านมากเลยนะฮะ เกินต้านมากครับดีเจวันนี้ขอเพลงสากลหนึ่งเพลงแล้วกันพี่เดียวนะพี่สิทธิ์ฟังอยู่เปล่าขอเพลงเหตุผลข้อดีถ้าฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะครับพี่โอ๋บอกว่าสวัสดีครับดีเจนะฮะเท็ดอู๋ได้งานตัวนะครับขอเพลงไม่สมศักดิ์ศรีของธนาวุฒิหน่อยครับร้อนๆ นะฮะพี่อู๋บอกเอาไว้นะครับพี่เดี่ยวฟังอยู่นะฮะฟังวันนี้ส่งเพลงสากลมานะครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ดีเจครับขอเพลงเลือกได้ใหม่ของซาซาพาราซิตามอลนะครับซาซาพาราซิตามอลแอนตาซินนะฮะพี่ตั้มแม่พริกขอเพลงฝากของคิวครับพิวดีพลังกุลจากลำปางขอเพลงแพะแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจัง ได้ครับเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังนะแฟนใหม่นะคุณพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาสวัสดีด้วยกันละกันนะครับครูพินัทระยองทักทายครับส่งบรรยากาศมาบอกว่าดีจ้ะครับวันนี้โรงเรียนผมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่นะฮะนักเรียนแต่งชุดตัวละครสุนทรภู่กันสนุกมากเลยขอเพลงรจนาของสบายด้วยเดี๋ยวคน ตกใจน้องคนนี้น่ะคุณผู้ฟังครับพี่นัทนะฮะพี่นัทเขามีง้อป่า1ตัวมาฝากนะนัทตกใจมากนะฮะถ้าเห็นกลางคืนนี้มีวิ่งหนีนะฮะอันนี้นักเรียนคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งนักเรียนนะฮะใส่วิกผมนะครับทรงง้อป่าสาไก่ผมจริงๆฮะแล้วทำตาถลนนะฮะแล้วก็ทาตัวสีดำเมี่ยมทั้งตัวทีเดียวนะฮะตกใจได้เห็นกลางคืนนี้วิ่งเลยนะฮะเนี่ยและตัวยาวมากอย่างกับเปรตนะฮะตายนะฮะไอ้ทีมงานแล้วเลือกคนได้ถูกนะคนทำก็ผอมนะฮะอย่างกับเปรตนะฮะแกงเจนเบต้านะฮะส่งให้ดูนะอันนี้พอดีพี่นัทเขาส่งมากิจกรรมที่โรงเรียนคงเคยเห็นเนาะสมัยโรงดีเจก็มีเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนจัดงานวันสุนทรภู่อ่ะมันจะต้องมีคนคนหนึ่งที่ต้องแต่งตัวเป็นเจ้าง้อฮะง้อป่าสาไก่ฮะที่ทาดำๆมานะครับมาทักทายกันต่อมีใครเซย์ไฮบ้างวันนี้นะฮะมีพี่บอสซ่าพี่ปอนวะสวัสดีครับเมื่อคืน4ทุ่มทั้งฝนทั้งลมแรงมากเลยครับที่ศรีสะเกษพี่ปอนอยู่ในตัวเมืองศรีสะเกษไหมครับเราอยู่อำเภออะไรคลายร้อนไปได้ทีเดียวใช่ไหม
1: เมื่อคืนเชียงใหม่ก็ตก
0: เหมือนกันก็มีมาก็เลยอากาศเย็นวันนี้ขอเพลงฟ้าคงสะใจนะครับพี่ปอนบอสซ่าฟังทางที่ส่งให้ใช่ไหมครับที่ Happy Time BP ใช่ปะนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังดีเจทางแอปพลิเคชันไทยเรดิโอวิทยุประเทศไทยนะครับตอนนี้มันจะมีอยู่2ช่องนะที่สามารถฟังได้นะฮะก็คือช่อง BP Radio คลื่น BP Radio ในแอปนะครับหรือถ้าสมมติว่าสัญญาณกระตุกหรือว่าเสียงอาจจะสะดุดเวลาเราขับรถอะไรเงี้ยนะฮะให้ค้นหาคำว่าแฮปปี้นะฮะพิมพ์คำว่าแฮปปี้นะครับในแอปของวิทยุนะไทยเรดิโอนะมันจะขึ้น Happy Time Happy Time เชียงใหม่แล้วก็วงเล็บว่า BP ขึ้นมาคุณผู้ฟังกดฟังได้เลยอันจะเป็นลิงก์ที่2นะเป็นช่องที่2ส่งพร้อมกัน2ช่องนะฮะส่งพร้อมกัน2สถานีนะครับก็ไอ้ตัวนั้นจะประหยัดอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับ Dream ดรารัตจากลำพูนสวัสดีจ้าบอกลำพูนร้อนมากเลยไม่มีฝนเลยนะฮะอ๋อรอฝนนะฮะเชียร์พิจิตราว่าสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงจักกิ้มกับตกโตตอนนี้ง่วงมากค่ะอยากตื๊ดๆนะฮะกินข้าวเยอะสิเราเชียร์สวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดขอเพลงสากล1เพลง Snuff นะฮะ Slip Knot นะฮะเดี๋ยวเทศสากลเปิดให้พี่เจนุชาสวัสดีครับทักทายวันนั้นแอบมีเธอเนี่ยแอบรักของใครนะพี่ลุงแป๊ะสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายดีเจครับวันนี้วันต่อต้านยาเสพติดครับขอเพลงสมสารพิเศษเลยกัน26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดนะฮะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วนะรวมพลังไทยต้านยาเสพติดเมื่อวานไปเป็นวิทยากรอบรมการทำปุ๋ยหมักมาอ๋อลุงแป๊ะไปเป็นวิทยากรเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะฮะพี่นัทบอกว่าล้างตัวออกยังกับโหน่งนะทาตัวดำเรื่องโปะแตกครับพี่เจนะครับพี่ธงชัยสวัสดีครับทักทายแฟนรายการด้วยขอเพลงโลกที่แบกไว้ด้วยวันนี้ขอเพลงแบบมาแปลกแฮะนะฮะโลกที่แบกไว้นะฮะพี่สุเมศอาศิลป์สวัสดีครับดีเจสุดหล่อขอเพลงหน่อยฮะน้ำตาที่เสียไปของนอสด้วยครับนะพี่ปอนว่าสัญญาณดีเลยนะฮะพี่นายนาวินว่าสวัสดีครับทักทายครับจากสายเหนือขอเพลงไผ่ลู่ลมเนี่ยฮะพี่นายนาวินทักทายมาขอเพลงไผ่ลู่ลมนะฮะวันนี้ข้อความมากันเพียบเลยทีเดียวนะครับพี่เอกชุมทางบอกว่ารอฟังเพลงครับลุงแป๊ะเดี๋ยวนะขอไล่ดูก่อนทนายหนุ่มเคยเรียนที่รามคำแหงใช่ไหมฮะมหาลัยรามคำแหงนะนี่ตอนนี้พี่โอขับรถอยู่แถวรามคำแหงนะฮะพี่บอยพัทลุงครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการเสมอในวันที่อากาศร้อนครับนะวันนี้มากันเพียบทีเดียวนะฮะขอเพลงพูดลอยๆของอัศนีวสันด้วยกันละกันครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันนะฮะลุงแป้วันนี้ใช่ครับเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันสุนทรภู่นะฮะขอส่งบทกลอนสุนทรภู่หนึ่งบทกลอนก็ละกันนะครับว่าไงฮะอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้เจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจทำไมตอนท้ายมันจบแปลกๆนะเจ็บจนตายเพราะเหน็บให้ใจเจ็บ จเจ็บเอ่ยก็ไม่ได้สิ่งท้ายเอ่ยไม่ได้เจ็บจนตายเพราะเหน็บให้ใจเจ็บยอมเอออย่างนี้ได้นะฮะใจเจ็บยอมลงทายให้ลงทายให้ นะครับอ่ะพี่บอยส่งภาพที่อู่มานะฮะวันนี้ทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ขอเพลง

งเหงาคิดถึงรอหน่อยครับพี่ออโต้อยากฟังนะขอเพลงสากลสักเพลงสองเพลงได้ไหมต้องในการวันนี้ขอเปิดด้วยฝรั่งก่อนนะเปิดหัวด้วยฝรั่งก่อนวันนี้มีคนที่ฟังขอเมื่อกี้ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกครับพี่เจเหมือนที่ลุงแป๊บอกเลยและวันต่อต้านยาเสพติดตัวคือวันนี้มี2กิจกรรมในวันเดียวใช่ไหมฮะเป็นครูนี่ก็ลำบากกันเนาะทำหลายกิจกรรมใน1วันนะแต่ก็ยินดีด้วยกันละกันทำงานกันไปเนาะนะฮะปกติแล้ววันศุกร์จะเป็นวันกิจกรรมจะเยอะมากตอนสมัยที่เราเรียนหนังสือเนาะนะฮะพี่หมูสวัสดีครับทักทายครับฟังเพลงเพราะอยู่อยากฟังเพลงอย่าบอกว่าไม่รักเขาของเจมด้วยละกันนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะสักครู่กันละกันวันนี้ทักมากันเพียบทีเดียวนะฮะวันนี้อ่านกันไม่หวานไม่ไหวทีเดียวนะฮะ

ช่วงนี้ขอเปิดเพลงสากลสัก2เพลงได้ไหมวันนี้มีคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงสากลสัก2เพลงเมื่อกี้นะครับเพลงนี้ชื่อว่า Someone You Love นะครับต่อด้วย Slipknot นะนี่คือ Snap นะครับ Snap เพลงสากลสักเพลงแล้วกันนานๆได้เปิดเพลงฝรั่งทีคุณผู้ฟังขอไว้นะครับ

0: ไหนใครเคยแอบรักใครแบบนี้บ้างน่าจะมีหลายๆคนเหมือนกันนะครับนี่คือเพลงจากลาบานูนนะครับที่ส่งมาด้วยในช่วงเวลาของบ่ายนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการนะฮะคุณผู้ฟังที่นี่เลยนะฮะดีเจวินจะทันดูแลคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของพักบ่ายครับบ่าย2โมงกับอีก9นาทีวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่26นะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็ยังไม่สิ้นเดือนนะยังไม่สิ้นเดือนนะครับอีกกี่วันอีก3วันว่า3-4วันเนาะ27 28 29 30อีก4วันก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสิ้นเดือนนะครับก็ใช้เวลาเต็มที่ใช้เวลาให้เต็มที่กับรายการหลายคนที่ทำงานกันอยู่เนาะทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช้เวลาให้เต็มที่ในการทำงานในการพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยนะครับและแน่นอนช่วงนี้อยู่กับ True ออนไลน์ด้วยครับ
2: ความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
3: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
2: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน

0: แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
1: กูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ connectivity เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
0: True Online เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ
2: True Online นะครับเน็ตบ้านที่ทุกคนไว้วางใจสามารถเลือกซิมไม่สิสามารถที่จะเลือกติดตั้งได้ถ้าเน็ตบ้านต้องเป็นเน็ต Wi-Fi อาจติดตั้งที่บ้านได้แต่ถ้าเป็นมือถือต้องเป็นซิมจาก True ได้เลยนะครับพี่บุญทลิศก็สามารถติดตั้งได้นะเด็ดจาก True นะครับติดต่อที่ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยครับนะฮะทักทายบิการูด้วยบิการูแอบมาฟังยายบิการูเธอมาตอนนี้เธอคิดว่าเธอจะได้ฟังเพลงกี่โมงนะครับเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับว่าวันนี้มีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะครับอาจจะมีสลับตำแหน่งบ้างนะฮะแต่อ่านให้ฟังก่อนอาจจะมีสลับตำแหน่งบ้างที่เตรียมเอาไว้ในช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวสักครู่เราก็จะมาเล่าข่าวกันด้วยนะฮะขอเพลงได้นะครับผ่านทาง LINE และ Facebook ของเราได้เลยนะฮะเรามี Facebook เรามี LINE Facebook นะกดติดตามได้นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยโพสอะไรนะฮะเอาไว้ขอเพลงก็พอ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ครับในเฟซได้เลย BP Radio นะฮะ BP เว้นวรรค Radio ง่ายๆเลยจะเจอเพจวิทยุนะฮะก็กดติดตามกด LINE แล้วก็ส่ง Messenger เข้ามาได้เลยครับแต่จะให้ดีติดต่อมาจาก LINE ดีกว่า LINE จะไวกว่านะครับ LINE ค้นหา ID นี้ครับพิมพ์ FM 975พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับพี่เฟิร์สได้กันละกันครับเซฮายนะฮะพี่แสวงชัยด้วยพี่เฟิร์สกับพี่แสวงชัยนี่คือคนเดียวกันใช่ไหม เดี๋ยวจะเปิดหลงตัวเองของอนันต์บุญนาคให้ฟังนะครับแล้วก็มีจะให้ฟังเพลงโจ้สองเพลงจักกิ้งกับตกโตบอกว่าง่วงค่ะดีเจขาอยากโจ้ให้ฟังสองเพลงของอนันต์บุญนาคแล้วก็ตกโตอาสยามคนละแนวนะฮะ มีไผ่ลุลมจากโซคูด้วยนะครับมีเหงาคิดถึงรอของเสกนะครับมีไม่สมศักดิ์ศรีนะครับไม่สมศักดิ์ศรีมีพูดลอยๆจากสนิวสันมีเหงาคิดถึงรอมีเลือกได้ไหมมีส่วนไม่มีคำตอบของมิสเตอร์ทีมนะครับมีนัทมีเรียด้วยมือเราเองนะครับไม่ใช่ดิด้วยมือของเธอสินะฮะโลกที่แบกไว้จากวรรณสวีครับมีเพลงฝากจาก VR The Cure ด้วยมีน้ำตาที่เสียไปด้วยของวงนอสนะครับมีวงสบายครับที่นัดอยากฟังนะครับเพลงที่มีชื่อว่ารจนานะฮะของพี่เฟิร์สนะครับพี่แสวงชัยที่ขอมาด้วยโดมมาตินคำตอบนะฮะที่ทักทายเข้ามาในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับ Facebook กดติดตามเลยนะครับ Facebook 97 Facebook BP Radio นะฮะตัว BP ภาษาอังกฤษนะแล้วก็ Radio นะฮะสวัสดีพี่อภิสิทธิ์นะฮะพี่อภิสิทธิ์ด้วยมีน้ำตาที่เสียไปด้วยของวงนอสนะครับมีวงสบาย

ครับที่นัดอยากฟังนะครับเพลงที่มีชื่อว่ารจนานะฮะของพี่เฟิร์สนะครับพี่แสวงชัยที่ขอมาด้วยดมมาตินคำตอบนะฮะที่ทักทายเข้ามาในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับ Facebook กดติดตามเลยนะครับ Facebook 97 Facebook BP Radio นะฮะตัว B ตัว BP ภาษาอังกฤษนะแล้วก็ Radio นะฮะสวัสดีพี่อภิสิทธิ์นะฮะพี่อภิสิทธิ์นะครับ

อภิสิทธิ์นะครับจากกาฬสินธุ์นะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงเก่าหนึ่งเพลงเมื่อกี้อยากจะฟังเพลงที่มีชื่อว่าหลงตัวเองจากอนันต์บุญนาคเพลงนี้ก็ตลกดีเหมือนกันตลกดีเหมือนกันสนุกๆนะฮะสวัสดีทักทายพี่ชริตเหรอฮะอ่านว่าอะไรชิดชริตเหรอฮะหรือว่าชาชิดเนาะชิดชริตนะฮะชาริโต้สิชิดชริโต้นะฮะพี่ชิดชริโต้ครับอยู่จังหวัดไหนครับทักทายก็มาทางไลน์แอดเข้ามาล่าสุดเมื่อกี้นะครับมีพี่บิลลี่แฮงค์ด้วยนะครับอ่านดูนะบิลลี่แฮงค์นะครับสวัสดีครับบิลลี่แฮงค์อยู่จังหวัดไหนครับแอดมาใหม่เลยนะฮะแอดไลน์ ID ค้นหา ID FM 975ครับผมค้นหา ID FM 975เลยนะครับแล้วก็อยากฟังเพลงหลับตาของเล็กรัชเมศหน่อยครับโอ้อยู่เกาหลีนะฮะอ๋อพี่ชิดอยู่เกาหลีนะฮะเกาหลีเกาใจเนาะได้เลยครับเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันสำหรับเพลงที่ขอมาเนาะทักทายซิกแซกจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะฮะซิกแซกบอกคิวเพลงเต็มแล้วฟังเพลงคนอื่นขอก็ได้มีเพลงของอันนั้นบุญนาคนะครับชื่อเพลงว่าหลงตัวเองเพลงนี้ตลกดีทักทายทั้งบุญทะลิกด้วยนะฮะ

อานาบุญนาถือว่าเป็นศิลปินหนึ่งที่โด่งดังมากเลยในน้องๆหลายคนที่เป็นเจนซีหรือว่าเจนเซตอาจจะไม่รู้จักอานาบุญนานะฮะคุณอานาบุญนาเนี่ยเมื่อก่อนนี่ดังมากเลยเป็นพิธีกรนะครับเป็นนักแสดงเนาะดังๆเมื่อก่อนก็มนรักลูกทุ่งชื่อเลยนะไอแว่นนะฮะพิธีกร7สีคอนเสิร์ตในยุคปี2000นะฮะแล้วก็อีกหลายผลงานเป็นนักร้องด้วยอันนี้คือดีสมัยก่อนเนี่ยพี่โอ้เนาะเขาจะชอบเอานักร้องเนี่ยเอานักกีฬาบ้างนะมาทำมาร้องเพลงแต่คนนี้ถือว่าทำได้ดีระดับหนึ่งเหมือนกันดีเลยแหละนะร้องเพลงนะฮะแล้วก็ทั้งแสดงทั้งพิธีกรแต่บางคนนี่ก็ไม่ไหวนะสามารถพยัคฆ์รุ่นเนี้ยเสียงแหลมมากสามารถ พงพัฒน์เนี่ยแต่ละคนนั้นเสียงแหลมมากเลยนะฮะแต่พี่อนันต์เอนี่เขาไม่แหลม นะครับอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันเลยกันนะครับเนาะทักทายกุ๊กไก่จากเกาหลีด้วยจ้าต่างประเทศที่ฟังกันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับกุ๊กไก่ว่าวันนี้มารายงานตัวเลยจ้าดีเจไม่ได้ขอเพลงนะฮะวันนี้คนขอเพลงเยอะแล้วก็เลยมาซุ่มฟังกันละกันแอบซุ่มฟังดีเจนะฮะเปิดเพลงไหนก็ฟังได้หมดเลยนะจ๊ะทักทายพี่กันละปังหาด้วยนะฮะเซฮายครับขออยากฟัง paradox กันมาด้วยนะฮะพี่บิลลี่แฮงบอกว่าขอเพลงรักคนมีเจ้าของก็ได้อ่ะเดี๋ยวในช่วงต้นในการขอเปิดเพลงโจโจ้กันก่อนนะอาจจะมีข้ามคิวเพลงนิดนึงนะฮะเอาเพลงไวมาใส่สัก 2-3 เพลงก่อนเนาะจะได้ตาเปิดกันไม่งั้นเดี๋ยวจะพากันหลับกันไม่งั้นง่วงกันต้องหาอะไรมาให้คึกคักกันก่อนในช่วงต้นรายการนะครับอับดุลเอ้ยนะฮะใครจำเพลงอับดุลได้บ้างเอ้ยก็เพลงนั้นในตำนานเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะครับวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้นะครับ

ตูนขอเบอร์ได้ไหม นี่คืออับตูนเอ้ยนะฮะทักทายพี่สุนินาด้วยนะครับว่าเดี๋ยวช่วงเพลงช้าเพลงหวานขอเพลงหวานสักเพลงกันละกันนะฮะว่ากำลังนั่งฟังเพลงก็ปอกมะม่วงไปด้วยเดี๋ยวว่างๆเอาไปส่งให้ดีเจที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเนาะรอมะม่วง งานเต้นรำมัสเคทีเดี๋ยวรอก่อนช่วงเพลงช้า

รองรักคนมีเจ้าของนะฮะคนมีเจ้าของนี่ใครก็ไม่อยากเข้าใกล้นะฮะแต่เอ๊ะแต่ไม่แน่นะคนมีเจ้าของอาจจะคบซ้อนเองก็เป็นได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเหมือนนกที่อยู่ในกรงนะฮะแล้วก็เป็นกรงทองด้วย

นี่คือเพลงกรงทองนะครับเพลงนี้จากนี่เลยนะพาราดอกซ์นั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของคนที่ถูกกักขังด้านความรักฮะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเพลงยุค90มีเพลงที่เกี่ยวข้องกับประมาณนี้เยอะเลยอย่างเช่นเพลงกรงทองนี่ก็ใช่เหมือนกันดอกไม้ในแจกันก็เหมือนกันดอกไม้ที่มันสวยมาปักแจกันคุณรู้ไหมว่าบางครั้งบางทีอ่ะมันก็ไม่อยากจะมาอยู่ในแจกันสวยๆอันนี้หรอกมันเหมือนกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกกักขังเอาไว้แต่งตัวสวยงามข้างนอกเหมือนจะดูดีแต่ข้างในจิตใจนะโอ้โหขดหูมากๆเลยอะไรเงี้ยเออใช่ไหมหรือเพลงดังนกเจ็บอะไรเงี้ยเพลงยุค90เมื่อก่อนเขาจะเปรียบเปรยเป็นดอกไม้บ้างเป็นหมาเห่าเครื่องบินบ้างเงี้ยใช่ไหมเข็นคกขึ้นภูเขางมเข็มในทะเลอะไรเงี้ยก็จะเปรียบเปรยแต่เพลงเจนซีปัจจุบันจะไม่มีการเปรียบเปรยและจะเป็นชื่อแปลกๆไปเลยอย่างเช่นอายายาอายายาของอุโนเหล่าทองคืออะไรไม่รู้นะฮะมันจะมีศัพท์แปลกๆของเพลงเจนซีฮะที่เราไม่เข้าใจเหมือนอุโนเหล่าทองใช่ไหมฮะหรือโฟอีฟอย่างเงี้ยติดฝนอย่างเงี้ยนะฮะเอออะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้กรงทองครับกรงทองใครก็อยากจะอยู่ในกรงเนาะถ้าไม่อยากเป็นนกในกรงไปเป็นตกโตได้ไหมไปเป็นตกโตได้ป่ะไปเป็นตกโตดีกว่าไหนใครกลัวตกโตใครไม่กลัวตกโตบ้างใครไม่กลัวตุ๊กแกบ้างเปิดเพลงไว้ให้เต้นกันสัก 2-3 เพลงก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเพลงช้ากันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะหลับกันนะครับ

ู้ฟังถ้าไม่มีเพลงไม่มีเพลงจักกิมตกโตนี่คุณผู้ฟังจะรู้ไหมว่าตกโตมันแปลว่าตุ๊กแกคนอื่นเรียกว่าตกโตนะอีสานเรียกอะไรกับแก่ใช่ไหมเขาจะออกเสียงตามมันร้องไงกับแก่เนี่ยหรือว่าตกโตเนี่ยได้ยินปะเขาบอกตุ๊กแกในการร้องกลางคืนและกลางวันเสียงมันคนละแบบนะใช่ไหมกลางวันมันจะร้องเบาใช่ไหมมันจะตกแบบโตเนี่ยทางเหนือจะออกเสียงมันตกโตมันจะดูอลังการมันจะบึ้มหน่อยเอ๊ะหรือว่าโตตุ๊กแกแต่ละจังหวัดมันดังมันร้องไม่เหมือนกันป่ะแล้วแต่ละที่เนาะแต่ละคนกลัวรู้ฟังด้วยให้ดีเจดูรายการผีที่เขาไปล่าท้าผีตามบ้านร้านต่างๆนะรู้ฟังใช่ไหมว่าพวกที่เขาไปยูทูบเบอร์แหละเขาไม่ได้กลัวผีนะเขากลัวตุ๊กแกแล้วตุ๊กแกมันวิ่งหนีคนที่ทนทางผีมาเนี่ยไม่กลัวแต่ถ้าผีตุ๊กโตมานี่หนีคนที่เลยนะฮะนี่คือเซตเพลงสนุกนะครับที่เปิดให้ฟังด้วยนะฮะไว้ตามเปิดกันช่วงบ่ายนี้กับ True Detect ด้วยเดี๋ยวเราจะฟังเพลงไผ่ลุลมร็อกๆอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เพลงที่เบาลงมาสู่ครึ่งชั่วโมงหลังนะฮะอยู่กับ True Detect ด้วยนะครับเลิกสิบใหม่เบอร์สวยจาก True อยู่กับยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับไผ่ลุลมครับคุณผู้ฟัง

ผมไม่ขอหรอกเป็นไม้ใหญ่ขอเป็นไม้เล็กๆก็พอแล้วเพราะเป็นไม้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยววันนึงมันล้มลงมาเขาก็ไปเผาทำฟืนแต่เป็นไม้เล็กๆมันประสานกันเหมือนสะพานไม้ไผ่ฮะมันอาจจะดูไม่แข็งแรงอาจจะดูมาโคลนเคลนนะฮะนะครับพี่เดี๋ยววันนี้เจอครับตุ๊กแกอีสานจะเรียกว่ากับแก่นะฮะตุ๊กแกทางเหนือจะฮ้องว่าตกโตเจ้าอ๋อกับแก่เด้อกับตกโตเจ้าอีกเหรออ๋อมันจะต้องมีห้อยท้ายนะเหนือต้องเจ้าเจ้าด้วยเนาะมาไม่สมศักดิ์ศรี

ี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าไม่สมศักดิ์ศรีนะครับไม่สมศักดิ์ชลชนนะพี่สมศักดิ์ชลชนไปไหนยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยพี่โอนะฮะคุณฟังครับที่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของพักบ่ายวันศุกร์นะครับวันทำงานคุณฟังอีกหนึ่งวันก่อนที่เราจะพักผ่อนกันช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะนะครับต้องบอกเลยว่าล่าสุดนี้ฟุตบอลโลกถึงไหนแล้วพี่โอนะฮะสรุปทีมเข้ารอบแล้วใช่ไหมครับนะก่อนจะไปเรื่องฟุตบอลโลกเมื่อเช้าน้องของร้อนส่ง SMS มารู้ไหมเมื่อคืนนางให้โชคให้ใครนะพี่โอลืมไปแล้วนะฮะเมื่อเช้าน้องของร้อนส่ง SMS มาบอกว่าบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะปลอเยอรมันเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไปก่อนหน้าแล้วค่ะแล้วก็มีคนส่งข้อความบอกว่าแม่น้องหงร่อนยอมจังเลยนะแก้ตัวเก่งจังเลยนะฮะเมื่อคืนนางบอกว่าเยอรมันเชียร์เยอรมันเมื่อคืนนี้นะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับในปีนี้อัปเดตทีมฟุตบอลโลก2026ล่าสุดนะฮะหลังจบรอบแบ่งกลุ่มนะครับเมื่อวานที่ผ่านมา19ชาติมี19ชาติผ่านการการันตีเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์สวีเดนออสเตรเลียเอกวาดอร์ไอวอรี่โคสต์นะครับเป็น6ทีมล่าสุดที่ตีตัวเพิ่มเหลืออีกเพียง13โควต้าให้ลุ้นกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของ19ทีมที่ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายบอลโลก2026ล่าสุดครับเม็กซิโกอเมริกาเยอรมันอาร์เจนตินาฝรั่งเศสนอร์เวย์คอลอมเบียสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลโมร็อกโกครับบอสเนียแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นอาวริโคสนะครับเอกวาดอร์เนเธอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็สวีเดนนะฮะเนี่ยมีญี่ปุ่นโผล่ไปด้วยว่ะสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวเรารอเชียร์เนาะเทียร์ทีมจากเอเชียกันเนาะรอติดตามกันต่อไปแล้วกันสำหรับเรื่องราวของลูกกลมๆนะฮะมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีโปเต้นะฮะสมสารพิเศษดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆนะฮะแซกว่าประเทศไทยไม่เข้ารอบเหรอครับประเทศบุรีรัมย์นู่นฮะเข้ารอบฮะประเทศบุรีรัมย์อุ้ยบุรีรัมย์ก็มาซิกแซกสนใจย้ายจากสุราษฎร์ไปอยู่บุรีรัมย์ไหมครับ

คเพลงที่มีชื่อว่าสมสารครับงานจากโลโซนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะเมื่อกี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับจากพี่โอว่าดีเจครับรู้ไหมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอเชียเนี่ยไม่เคยได้แชมป์บอลโลกเลยนะฮะจริงเหรอครับพี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเอเชียเนี่ยนะครับนะมีแค่2ทวีปนะครับที่เคยได้มีแค่ทวีปยุโรปกับอเมริกาใต้นะครับทวีปอื่นเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสสักครั้งเลยยุโรปกับอเมริกาใต้นะครับตั้งแต่ปี1930มานะครับมีไม่กี่ประเทศนะครับที่เคยได้นะครับในเอเชียเราไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนะครับด้วยสภาพของร่างกายเนาะเราไม่เหมือนฝรั่งหรือฝั่งโน้นเขาที่เขาจะตัวใหญ่กว่าดังนั้นการเล่นมันคงจะได้ยากกว่าไม่ได้หรอกนะฮะสรีระมันต่างกันเกมกีฬาพวกนี้มันต้องใช้เกมต้องใช้ร่างกายเนาะพี่โอวัลิเซครับปี2030นี้ปีนี้ปีเท่าไหร่2026ใช่ไหมฮะปี2030จะครบ100ปีแล้วนะฮะเอเชียไม่เคยได้เลยนะฮะทักทายพี่สุชาติด้วยกันละกันครับทักทายจากหัวหินด้วยนะฮะพี่สุชาตินะครับฟังอยู่ก็ทักทายมานะทักทายพี่นราธิปด้วยกันนะทีมงานสายเสมอ

คือมาริฮอน่าครับเพลงที่ขอไว้ด้วยชื่อเพลงว่าสำนึกนะฮะสำนึกได้ก็สายเกินนะครับเอาละครับนี่คือเซตเพลงโจโจ้ที่ขอไว้เดี๋ยวจะเข้าเพลงช้ากันเมื่อกี้เปิดเพลงไวไปหลายเพลงก็จะทำให้คุณผู้ฟังตาเปิดได้นะครับทักทายพี่ชัยด้วยรายการตอนนี้มาอยู่สารพีละว่าติดตามฟังอยู่นะครับพี่ปอนศรีสะเกษเดี๋ยวฟังเพลงช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆเนาะคุยกันไปพี่ชัยบอกว่าติดตามฟังบีพีดีเจตลอดเลยนะครับ

เสกโลโซนะครับสำหรับเพลงนี้ชื่อว่าเหงาคิดถึงรอนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังกันด้วยในช่วงเวลานี้เลยนะครับเติมเพลงกันไปฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกับดีเจวินตรงนี้เลยครับคุณผู้ฟังตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามโมงกันแล้วนะครับเมื่อกี้มีพี่เดี่ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเมื่อกี้บอกว่าดีเจพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลโลกใช่ไหมครับทีมเอเชียไปได้ไกลสุดคือเกาหลีใต้ครับโดยได้อันดับ4ในปี2002นะครับแต่ว่าตอนนั้นมีเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นโดยการโกงเกิดขึ้นโกงมาลือโลกนะฮะโกงอิตาลีโกงสเปนจนผ่านเข้ารอบลึกๆมาได้โดยอาศัยกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นในปีนั้นนะครับจนเป็นตำนานการโกงที่โด่งดังมากจนถึงปัจจุบันนี้อ๋อเหรอฮะก็เหมือนเขาแล้วไงที่นั่นไงที่โดนัลด์ทรัมป์มาที่อเมริกานะที่เขาพยายามเป่านกหวีดช่วยอะไรเงี้ยใครเป็นเจ้าภาพก็มักจะได้เปรียบเสมอนะครับใครเป็นเจ้าภาพมักจะได้เปรียบเสมอนะครับตามนั่นแหละตามสภาพนะฮะฟังเพลงไปด้วยฟังข่าวไปด้วยจะให้คุยเรื่องอะไรก็บอกมานะฮะกับเพลงนี้ครับนี่คือ

ล้วนะฮะจะไปกับเพลงที่มิชว่าพูดลอยๆครับงานจากอัศนีวัศน์เราจะฟังเพลงพร้อมกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงนี้นะครับแล้วก็เล่าข่าวต่างๆไปด้วยนะครับทักทายพี่กระปอมอภิชาติด้วยกันรายการวันนี้ขอเพลงเลิกรักเธอด้วยฝากกับแย่ๆด้วยกันรายการนะครับ

แต่นี่ไม่ใช่ว่าฝากนะครับงานจาก We Are The Q นะครับที่ขอไปด้วยนะครับวงคิวเพลงถอนเนี่ยจะเพลงถอนหรือเพลงฝากกันแน่เลยนะฮะฟีเจอริ่งกับคีย์บอร์ดเดอะซิสเปียโนสิครับเปียโนเปียโนหรือคีย์บอร์ดเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวพี่โอ้ให้ฟังวงนอสดีกว่าน้ำตาที่เสียไปนะครับ

นี่คือเพลงที่ขอมาแค่น้ำตาที่เสียไปงานจากวงนอสนะครับวงนอสนะครับทักทายพี่หนึ่งใจดีด้วยตอนนี้กำลังฟังดีเจอยู่กำลังขับรถอยู่แถวไหนพี่กำลังฟัง BP Radio ทางในรถอยู่นะครับทักทายเข้ามาเซฮายกันนะครับจะขับรถเดินทางไปไหนมีเพื่อนๆกันเหมือนมีคนมาคอยส่งเพลงให้เรื่อยๆจะได้ไม่เหงากันเนาะชวนคุยกันไปเรื่อยๆนะครับพี่จุ้ยบอกว่าดีใจครับพี่เสกกระโดดนี้ละเพลงอยากจะฟังเพลงกระโดดของพี่เสกเดี๋ยวไว้ช่วงเพลงไวจะเปิดให้รอบหนึ่งต้นขอเคลียร์เพลงช้ากันก่อนกันเลยกันเพราะค้างอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับนะจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้กันละกันนะครับบอกได้หมายงานจากซาซ่าละกันนะฮะซาซ่าบอบบินเกิลนะฮะสำหรับเพลงนี้

ชื่อเพลงว่าเลือกได้ไหมครับงานจากซาซ่านะครับที่เชียงใหม่นะครับมีการแชร์ออนไลน์เขาบอกว่าโรงพยาบาลสวนดอกนะครับรับบริจาคเลือดด่วนนะครับวิกฤตขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ปเลยตอนนี้เนื่องจากมีผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุผ่าตัดใหญ่ด้วยนะครับต้องการใช้เลือดเป็นจำนวนมากทีเดียวใครอยากจะบริจาคติดต่อที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่ได้เลยนะครับนะ0539356224ครับและคิดว่าน่าจะโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยเนาะทางบุญทริกทางอุบลทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็น่าจะต้องมีการบริจาคถ้าใครที่เป็นสายบริจาคเลือดอยู่แล้วรักษาร่างกายดูแลสุขภาพบางคนที่บริจาคร้อยกว่าครั้งแล้วลุงแป๊ะนี่บริจาคบ่อยมากนะครับพี่ชัยอย่างเงี้ยพี่ชัยบ้านโฮงนะฮะตอนนี้มาเป็นหนุ่มสารพีแล้วไหนใครบริจาคโลหิตจนได้เข็มได้ต่างๆมั้ยฮะนอกจากลุงแป๊ะนอกจากในส่วนของพี่ชัยแล้วน่าจะหลายคนอยู่นะที่เป็นแฟนรายการนะครับเขาบอกว่าหลังจากบริจาคโลหิตแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะเพลียนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสวรรค์ไม่มีคำตอบครับงานจากมิสเตอร์ทีมที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะบ่าย 3:00 นกับอีก27นาทีนะครับส่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับเราเคลียร์เพลงกันนะฮะพี่ตัวเล็กบอกว่าดีใจครับทักทายช่วงบ่ายได้ไหมเอ่ยพอดีห้างฉัตรมีแต่เมฆตากแดดมีแต่เมฆแดดไม่มีฝนเลยครับเอาใหม่พี่ใหม่ห้างฉัตรมีแต่เมฆแดดไม่มีฝนเลยครับมีแต่เมฆแต่แดดหรือเปล่ารีบพิมพ์ไปไหนไม่มีฝนเลยครับส่งเพลงอะไรมาเอ่ยเนี่ยนะเขาดูก่อนนะส่งเพลงอะไรมาเนี่ยนะชอบหาเพลงแปลกๆมาเพลงแย่จังเหรอครับเพลงอะไรอะแย่จังเออได้นะนะอันนี้เขาร้องจริงใช่ไหมไม่ใช่ AI ใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะหยิบมาเปิดให้ฟังแล้วกันเป็นเสียงของพี่ป่งปฐมพงศ์นะฮะร้องเพลงแย่จังได้เดี๋ยวสักครู่จะหาให้ฟังแล้วกันสำหรับเพลงที่ขอมาช่วงเพลงวายรอแป๊บหนึ่งกันแล้วกันนะครับนะขอเพลงชายสัก 2-3 เพลงฟังเพลงกันไปเล่าข่าวกันไปวันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับเรื่องใหญ่ประจำวันคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการโกงทุจริตการสอบเลือกตั้งนะฮะเรื่องของการโกงทุจริตการสอบเลือกตั้งของรัฐบาลของราชการตอนนี้ประเด็นคือมันมีความเกี่ยวข้องกัน 3-4 หน่วยงานคุณผู้ฟังก็คือหน่วยงานราชการ1เนาะ2ก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นคนทำข้อสอบเขาบอกมันมีคลิปลับออกมาว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขามีโควต้ามาเป็นพันคนเลยนะใครสนใจอยากจะเป็นข้าราชการจ่ายเงินมา 3-4 5แสนเดี๋ยวเขาล็อกไว้ให้เลยคุณอยากจะได้ตำแหน่งไหนรัฐบาลเขาให้เลยอะไรเงี้ยมีการเอ่ยชื่อถึงผอ.ถึงราชการผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหเรื่องใหญ่เลยตอนนี้ทางมหาลัยศรีนครินทร์ก็ต้องออกมาชี้แจงว่าข้อสอบมันรั่วได้อย่างไรนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่รู้เห็นเป็นใจกันมากน้อยเพียงใด

ันทุจริตกันเป็นขบวนการนะฮะตั้งแต่รัฐบาลอาจจะเป็นรวมถึงมหาลัยได้รึเปล่าบุคลากรต่างๆแล้วก็นายหน้าต่างๆแต่เรื่องนี้ก็ยังหวั่นๆอยู่นะครับว่าจะจับได้แต่คนตัวเล็กตัวน้อยคนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยฮะคนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวพ่อตัวแม่มันเนี่ยจะรอดคดีดีดีเจร้อยฟังเมื่อวานใช่ไหมฮะได้เป็นลูกน้องสีน้ำเงินนี่มีโอกาสรอดสูงมากๆเลยนะฮะเออนะว่ากันไปนะฮะพี่ตัวเล็กวันดีเจครับมีแต่เมฆและก็แดดครับดีเจฝั่งพิมพ์นะพี่บุ๋มวันดีเจครับผมดูข่าวเมื่อวานนี้เหมือนอาชีพเหมือนเอาข้อสอบของป.4มาเลยใช่ข้อสอบดูแปลกๆคือเมื่อวานดีเจฟังนักวิชาการเขาได้มีการให้ข้อมูลเขาบอกว่าข้อสอบที่มีการสอบของมหาลัยที่เขาสอบเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ามันมีทั้งแบบ2แบบนะไอ้ที่ยากก็ยากไอ้ที่ง่ายก็ง่ายง่ายใครคิดว่าไอ้ที่เขามาแชร์ในออนไลน์ที่ว่าอะไรนะอะไรแคทดอกแล้วนะที่แบบนั่นน่ะอาจจะเป็นข้อสอบข้อที่ง่ายก็ได้เหมือนมันจะมีบางข้อที่เขาทำให้มันง่ายฮะแล้วบางข้อก็ทำให้มันยากอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะ พี่บิลลี่บอกว่าดีเจครับเดี๋ยวช่วงเพลงไวขอเพลงอมพลลำพูนสักเพลงแล้วกันวัตถุ Wi-Fi นะครับนี่นครสวรรค์ตอนนี้แดดร้อนเลยนะฮะไม่มีเมฆครับไม่มีเมฆฝนเลยอำเภอเมืองนครสวรรค์นะกำลังอยู่บนรถอ๋อพี่บิลลี่อยู่บนรถแบ็คโฮอยู่แล้วฮะกำลังขุดเจาะเปลือกโลกอยู่นะฮะพิสิทธิ์นะครับเหตุผลข้อเดียวฟังอยู่ใช่ไหมฮะสิทธิ์จะชอบมาช่วงบ่ายสามโมงพอดีเลยนะฮะลุงแป๊บอกว่าขอแสดงความยินดีกับอะไรเอ่ยงานประเพณีเดินวิ่งแม่โจ้สันทรายน้องใหม่แม่โจ้รุ่น91นะครับเดินวิ่งแม่โจ้สันทราย 10.5 กิโลเมตรนะครับก็จะมีกิจกรรมในวันที่21พรุ่งนี้นะครับใครอยู่เชียงใหม่แล้วก็จะไปผ่านเส้นทางนี้ครับเนื่องจาก27มิถุนายนนี้เวลาตั้งแต่ตี4เป็นต้นไปนะครับจะมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งแม่โจ้สันทราย 10.5 กิโลเมตรครับเริ่มต้นที่สนามอินทนินท์มหาลัยแม่โจ้นะครับประชาชนที่จะผ่านเส้นทางนี้ขอให้เลี่ยงเส้นทางสันทรายสายเก่าครับในช่วงเวลาเช้ามืดถึงสายๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งนักเดินทางให้ปลอดภัยในการวิ่งออกในวิ่งเดินออกกำลังกายวิ่งในตอนเช้าด้วยนะครับ27มิถุนายนเวลาตี4เป็นต้นไปจุดสตาร์สนามกีฬาอินทนินท์นะครับนะนี่ก็เป็นงานข่าวประชาสัมพันธ์จากแม่โจ้ลุงแป๊ะนี่ก็เป็นลูกศิษย์เก่าแม่โจ้นะครับเนาะทักทายโปเต้ด้วยนะครับโปเต้มาแล้วโปเต้พระราม6รายงานตัวครับทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะโปเต้เขียนแบบนะครับมาได้ฟังเพลงเย็นๆของนัทมีเรียสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีเพลงเย็น3เพลงห้ามหลับนะมันจะเข้ากันได้พอดีเลยมีนัทมีเรียมีเหงาแองเจิลมีโลกที่แบกไว้ของมนัสวีมันจะเย็นๆลอยๆอย่างเงี้ยห้ามหลับกันก่อนนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับวงสบายเลือกรักเธอเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเปิดให้นะครับเดี๋ยวเพลงไวขึ้นมาช่วงต่อไปนะทักทายหลายๆพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่ในช่วงนี้นะครับตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่ครึ้มๆคุณผู้ฟังครึ้มๆ

็นเพลงเย็นๆนะครับจากพี่นัทมีเรียนะครับที่ขอไว้ด้วยนะทักทายพี่คนภูเขาด้วยนะครับบอกว่าดีเจครับวันนี้ที่จังหวัดตรังนะฮะอำเภอป่าเหลียนนะครับบอกว่าเช็คหน่อยครับวันนี้มีฝนหรือเปล่าอากาศดีไหมตอนนี้ขอเช็คดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับว่ามีโซนจังหวัดไหนเนี่ยที่มีฝนฟ้าอากาศตกบ้างนะครับณเวลานี้บ่ายสามครึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยภาคเหนือไม่มีนะครับแค่ครึ้มๆตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยมันมีนิดนึงนะฮะครึ้มๆนะครับส่วนทางอุบลก็ไม่มีนะครับอ๋อมันมีแถวโซนเนี่ยนะฮะภาคกลางนะครับกำแพงแสนนครปฐมนะบ้านที่ดื้ออยู่อ่ะโปเต้บ้านโป่งนี่บ้านโป่งไงพี่แชมป์เสียงเนอบ้านโป่งฮะกรุงเทพจะมีโซนของเดี๋ยวดูก่อนนะโซนตรงกลางกรุงเทพเลยนะครับก็คือที่แถวภาษีเจริญนะครับบางกอกใหญ่ที่ในเรดาร์มันขึ้นฝนกำลังตกนะเวลานี้นะครับมี1จุดนะครับส่วนบ้านแพ้วก็มีตกอยู่นะครับสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีไม่มีนะภาคตะวันออกที่พัทยานิดหนึ่งนะครับแล้วไปมีในโซนที่เขาเรียกว่าเป็นภูเขานะฮะอุทยานแห่งชาติเขาชะเมานะที่กำลังตกอยู่นะฮะส่วนทางภาคใต้ตอนนี้นะครับที่ตั้งแต่ชะอำลงไปชะอำโมหินนี่ก็ยังมีอยู่มีฝนตกแล้วนะครับกุยบุรีตกนะฮะประจวบคีรีขันธ์นะฮะชุมพรเล็กน้อยนะครับท่าชนะเนี่ยท่าชนะก็มีอยู่นะครับตะกัวป่าพังงาพระแสงภูเก็ตกระบี่นะครับนครศรีธรรมราชตัวเมืองทุ่งสงอันนี้คือที่ตกอยู่นะที่มันขึ้นเรดาร์ตรวจอากาศมาเลยนะครับลงไปทางทะเลสาบสงขลานะก็มีตกอยู่บ้างนะครับเนาะมีแค่นี้นะครับที่ในเรดาร์ตรวจอากาศได้เจอฝนขึ้นมาในช่วงเวลาของบ่ายสามครึ่งตรงนี้เลยนะครับไปอยู่ทางภาคใต้เยอะหน่อยนะครับภาคใต้กับโซนภาคกลางค่อนไปทางตะวันตกนิดนึงนะครับฝนฟ้าอากาศบ่ายนี้นะพี่คนภูเขาส่งภาพมาที่ป่าเหลียนก็ยังมีแดดออกอยู่แต่มีเมฆดำลอยบ้างนะฮะท่านท้ายพี่จุ่มด้วยพี่จุ่มวันนี้จะครับเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือพี่จุ่มรู้ไหมพี่จุ่มส่งภาพมาให้เรนเจอรู้เลยว่าเป็นภาคเหนือนะดูอากาศดูเมฆก็รู้เลยนะคุณฟังจะว่าดีเจเวอร์ไหมนะฮะแค่ส่งภาพว่าท้องฟ้าและอากาศดีเจรู้เลยว่านี่คือภาคเหนือสวัสดีครับถนนหมายเลข11ครับเส้นทางตากฟ้าอากาศร้อนมากเลยครับมาถึงน่านปั๊บได้กลับระยองเลยเอ้าพอดีทางบ้านโทรมาบอกมีน้องที่อยู่แถวบ้านเสียชีวิตกระทันหันเลยต้องรีบกลับไปช่วยงานเขาแล้วอ๋อเหรอฮะขอเพลงที่ไม่ทำให้ง่วงนิดหนึ่งก็แล้วกันพี่ผมรักเมืองไทยงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพี่พี่จุ่มเพิ่งขับรถจากที่ระยองเมื่อคืนนี่เองนะครับขึ้นมาเหนือยังไม่ทันได้นอนเลยกลับอีกแล้วโอ้ตายแล้วไม่เป็นไรเนาะถือว่าได้เดินทางแล้วกันนะครับเนาะกุ๊กไก่ว่าชอบเพลงนี้มากๆเลยเพลงหนองแองเจิ้ลใช่ไหมถูกใจนะครับเพลงนี้ขอมาจากพี่ปอนศรีสะเกษครับพี่บอสซาปอนโอ้สุดยอดมากเพลงนี้เลยนะครับตอนนี้พี่โอ้ขับรถอยู่แถวราชพัฒนาสะพานสูงนะครับเหมือนจะมีฝนตกอยู่นะครับส่วนนั้นนะฮะที่ส่งภาพมานะครับถนนราชพัฒนาสะพานสูง

นี้เลยนะฮะเหงาแองเจิลนะครับเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะยิ่งเหงายิ่งรักเธอนะครับพี่โอ้บอกว่าเพลงนี้มีช่วงแหกปากเหมือนพี่ปูด้วยแหละฮะแหกปากเป็นปูเลยใช่ไหมพูดถึงพี่ปูพี่ปูก็มาเลยนะฮะสวัสดีพี่เนินครับพี่เนินก็มาแล้วนะฮะพี่เนินมันชอบอวดเนาะล่าสุดนี่ส่งภาพมาว่าดีใจครับพรุ่งนี้เนี่ยจะไปขอมั่นหมายลูกสาวนะครับลูกสะใภ้นะฮะครูโมเมเป็นครูนะเนี่ยให้ลูกชายนะฮะเตรียมสินสอดไว้หลายแสนปั่นสล็อตมาได้ละสิฮะจะได้ทีมไหนมาเมื่อคืนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งบรรยากาศมาด้วยกันละกันสำหรับพี่เนินนะครับพี่ปูพงษ์สิทธิ์มาแล้วครับเลือกรักเธอครับ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าเลิกรักเธอครับกันจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์ด้วยนะครับขอมานะฮะเมื่อกี้พูดว่าแซวพี่เนินว่าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมครับจะไปมั่นสะใภ้ใช่ไหมครับจะไปขอมั่นลูกยิงนะฮะลูกยิงพังทางเหนือเรียกว่าสะใภ้เนาะให้กับลูกชายลูกบ่าวนะฮะเป็นคุณครูครูโมเมเหรอฮะครูโมเมสอบได้ใช่ไหมฮะ

เอ้ยที่เจไปแซวเขานะนะครับเตรียมเงินไว้กี่ล้านพี่ฮะกี่แสนฮะกี่แสนกีบนะจ๊ะแล้วเหมือนกันนะครับพี่ธราทิพย์ร่างทองเอ้ยเจครับวันอาทิตย์นี้เหมือนกันพี่ช่างออนนะจะได้ลูกเขยแล้วครับตอนนี้คนเฒ่าจะมาอู้มาจุมกันนะฮะจะมาอู้มาจุมกันจะมาคุยกันเรื่องสินสอดทองมั่นนะฮะยินดีกับช่างออสด้วยละกันนะฮะได้เมาอีกแล้วนะพี่นาที่บอกไว้นะฮะตื่นเต้นจังเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นช่างออสนะฮะจะเมาก่อนชาวบ้านเขาอะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะแต่นะพี่เลพี่โอแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าคือคุณพ่อทางลูกสะพ้ายคุณพ่อทางลูกหญิงคุณพ่อทางลูกสะพ้ายเป็นแฟนลิเวอร์พูลครับอีวาดีเจอ้าวพี่โอเอาแล้วพี่โอบายนะฮะตาเนิ่นเป็นแล้วนะอยู่คนละฝั่งกันละฮะคุณพ่อทางสะพ้ายนะฮะเป็น FC ลิเวอร์พูลครับเดี๋ยวจัดแข่งขันกินเหล้าปะทะแมนยูซะหน่อยเนาะแมนยูปะทะลิเวอร์พูลซะหน่อยเนาะกินไปกินมาจดจดกันตากันยังได้นะอีกฝั่งหนึ่งอยู่ลิเวอร์พูลอีกฝั่งอยู่แมนยูนะฮะตายนะฮะทะเลาะกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่มีข่าวอยากมาพี่โอ้ล่าสุดนี้คุณฟังล่าสุดของล่าสุดนะฮะต้องร้องอุ้ยให้ดังที่สุดเลยนะครับว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยทีเดียวนะฮะล่าสุดนี้ครับหนุ่มกัญชัยโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าอะไรรู้ไหมผลการตรวจ DNA ออกมาแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนที่นักร้องหนุ่มนะครับวงเนี่ยวงโดนัทยังมีรูเนี่ยที่บอกว่ามีสาวนางหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าฟาริดาที่ไปออกรายการบอกว่านี่อ้างว่าเนี่ยท้องนะปรากฏว่าผลดีเอ็นเอตรวจออกมาแล้วนะครับเป็นลูกของตินตินเป็นลูกของนักร้องคนนี้จริงนะครับตายแล้วนะฮะจากนี้ไปทำไงต่อเนี่ยฮะวาวุ่นเลยทีเดียวนะฮะวาวุ่นเลยทีเดียวนะฮะผลการตรวจดีเอ็นเอยืนยันแล้วนะครับว่าเด็กในท้องเป็นของนักร้องจริงไม่ได้เป็นของชายคนอื่นนะฮะงั้นก็แสดงว่าฟาริดาเองน่าจะมั่นใจก็คืออาจจะหลายคนจริงแหละแต่มั่นใจว่าน่าจะเป็นกับตินตินอะไรอย่างนี้นะฮะเท้าตายตายตายตายทำไงดีนะฮะ

นี่คือโดนัทยังมีรูนะครับเขาชื่อว่าวง New Country นะแต่หลายคนไม่รู้จักไม่ค่อยรู้จักชื่อวงเนาะแต่จะรู้จักแต่เพลงว่าโดนัทยังมีรูไงเนาะนะฮะล่าสุดนี้อย่างที่ได้ทราบว่ากันชัยโพสต์นะครับล่าสุดนี้นักร้องหนุ่มก็ออกมาโพสต์ทาง Facebook แล้วนะครับหลังจากที่

ตินตินออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับผ่านทางสตอรี่ใน Facebook นะฮะหลังจากที่ทราบผลตรวจว่าเป็นลูกของตัวเองจริงนะฮะเขาบอกว่าผลตรวจ DNA ออกแล้วนะครับ 99% ยืนยันตามความเดิมก็จะแสดงความรับผิดชอบร่วมกันความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำไงดีอ่ะก็ต้องรับผิดชอบนะอ่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะนะครับนะฮะมีลูกแต่ตอนยังเด็กเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนกับอันนี้เดี๋ยวจะพูดตามหลักการธรรมชาติเลยนะฮะไม่ต้องมาเป็นหลักการพุทธศาสนาอะไรที่มันเป็นนะฮะพูดตามตรงภาษาชาวบ้านนะถ้าสื่อว่าคนนั้นคุณคุยกันก่อนทั้งสองฝั่งไม่ต้องมาออกสื่อไม่ต้องมาออกขนกระแสใดๆทั้งสิ้นนะฮะตกลงกันถ้าไม่พร้อมอันนี้ไม่ได้ว่าให้นะเอาออกยังได้เลยนะถ้าไม่พร้อมจริงๆนะเพราะเขายังเป็นตัวเลขอยู่แต่เอาละแต่รู้ว่าไม่เอามันบาปมันเขาเกิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับถ้าไม่ได้รักกันไม่ได้รักกันไม่อยากจะอยู่ด้วยกันก็ควรจะต้องส่งเสียดูแลเพราะสุดท้ายแล้วภาระก็ต้องตกไปอยู่กับตัวของแม่อยู่ดีในแม่ก็ต้องเรียกร้องนะสิทธิสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้มันจะเกิดจากความเพลี้ยงพล้ำอาการเมาทั้งคู่นะในการเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าทุกคนไม่พร้อมที่จะให้เกิดขึ้นแหละฮะก็วัยรุ่นไงวัยรุ่นไงมันยังเมื่อก่อนมันยังมีมันก็เลยมีซีรีส์ที่มีชื่อว่าฮอร์โมนวัยวาวุ่นใช่ไหมครับออกมาตามสื่อทางทีวีต่างๆยุคนั้นนะฮะมันก็วาวุ่นจริงๆเจนซีเจนแซดเป็นเจนที่วุ่นวายมากทุกคนเคยผ่านประสบการณ์มาหมดแล้วใช่ไหมครับนะแต่เผอิญว่าเป็นเจนซีที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นคนที่มีกระแสในออนไลน์เพราะฉะนั้นคนก็เลยจับจ้องคนก็เลยจับจ้องนะฮะวันนั้นถ้าคุยกันตกลงกันไม่ออกสื่อทุกอย่างก็คือจบนะคุณฟังรู้ไหมว่านักร้องดาราหลายคนนะพูดภาษาชาวบ้านนะเอาออกเยอะมากเอาออกเยอะมากแท้งอะเยอะมากแต่เขาไม่ออกสื่อเรื่องปัจจุบันนี้อันนี้พูดภาษาชาวบ้านไม่ใช่พูดแบบหลักแต่จริงมันก็ไม่ถูกนะมันเป็นบาปนะฮะมันเป็นบาปเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นมนุษย์แล้วนะฮะแต่เมื่อมันไม่พร้อมอ่ะดาราหลายคนเอาออกเยอะมากที่เราเห็นในหน้าสื่อนะดาราอินฟลูเอนเซอร์หลายคนออกเยอะมากนะฮะมีคนเล่นมาเปิดกระแสในออนไลน์ดังก็รู้อยู่หนุ่มคนกระแสนะฮะดังแค่ไหนฮะสุดท้ายก็ต้องเนี่ยตามนั้นแหละนะฮะไม่เป็นไรก็ดูแลกันไปก็แล้วกันเนาะก็เป็นภาระหน้าที่ของครอบครัวต้องดูแลกันต่อไปนะจ๊ะนะอยากฟังห้องดับจิตพระดอกนะครับดีเจว่าแย่จังพี่ธงชัยวันดีเจครับตอนนี้ฝนตกหนักเลยฮะรำลากรุ๊ปฟังทางมูลทริกนะครับพี่ธงชัยวันดีเจครับตอนนี้ที่สิงห์บุรีนะครับฝนกำลังกระหน่ำเลยแม่ฟังข่าวนี้รู้สึกว่าว่าแย่จังเลยแต่อยากฟังแย่จังในเวอร์ชันพี่ผมสวยแล้วกันนะฮะไม่จะยังโอมนะล่ำลาทางบุญทลิกเลยกันละกันนะครับบุญทลิกไปเบรกฟังสปอร์ตช่วง4 โมงเย็นเลยกันละกันนะครับ

ว้าแย่จังนี่คือเวอร์ชันพี่โป่งร้องเอาไว้นะฮะอันนี้พี่โป่งจริงๆนะพี่โป่งปฐมพงษ์อันเดอร์ซันนะฮะโคฟเวอร์อย่างโอมนะอ่ะ4:02 PM นะครับเดี๋ยวฟังเพลงมีจังหวะกันหน่อยจะได้ตาเปิดกันนะครับช่วงเลิกงานพอดีท้ายหนุ่มมายังท้ายหนุ่มท้ายหนุ่มมันชอบมาตอน4:10-15เวลาเป๊ะมากเลย14:15ประมาณเนี้ยมาเป็นช่วงไปรับลูกพอดีนะครับ

0: าบอกว่าฝรั่งเนี่ยชอบเมืองไทยมากเลยนะโดยเฉพาะพัทยาชลบุรีนะครับภูเก็ตอะไรเงี้ยฮะเพราะเป็นเมืองที่สวยแล้วก็ฝรั่งก็ชอบเมืองไทยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าไงมีทะเลที่สวยนะครับแล้วก็ทะเลเล่นได้ฝรั่งบ้านเขามีทะเลแต่เล่นไม่ได้นะมันหนาวนะบ้านเราได้ทะเลเล่นได้ลงเล่นแบบชิลเลยและอย่างหนึ่งหลายๆคนฝรั่งเอาพูดภาษาบ้านเนาะมาหาแฟนมาหาเมียเป็นคนไทยเออนะฮะว่ากันไปนะก็เลยชอบประเทศไทยมากๆเลยนะครับก็ว่าไปเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนกันไปเนาะนะครับนะอะไรครับ4โมงเย็น12นาทีพี่หนุ่มมาแล้วครับทนายหนุ่มมาแล้วฮะทนายหนุ่มผลกระแสนะฮะทนายหนุ่มกระหนกระแสมาแล้วนะครับทนายเด่นดังดีนะฮะทนายผู้มีชื่อคร่ำวอดในวงการสีเทาอุ๊ยอ๋อในวงการ
1: เมืองไทยแหละมาอยู่เมืองไทยหลายปี
0: วงการเรื่องราวของการว่าความเนาะไม่ใช่วงการสีเทาใช่ไหม
1: เมืองไทยแล้วก็
0: พูดผิดไปนิดนึงเมื่อกี้นะฮะแหมเดี๋ยวเข้ามาเล่าข่าวกันต่อนะครับเดี๋ยวสรุปข่าวยามเย็นกันนะฮะขอเปิดเพลงร็อกหนึ่งเพลงได้ไหมแบบร็อกเลยนะคุณผู้ฟังขอเพลงสู้ไม่ได้ของซิริฟูเข้ามาเมื่อกี้แบบร็อกเลยพี่สวัสดิ์วันนี้จะครับฝรั่งลงสนามบินพูดได้สี่คำคำว่าอะไรพี่ฮะสี่คำคืออะไรฮะสวัสดีครับหรอมันธรรมดาไปเขาพูดว่าไงเขาเปิดเพลงร็อกหนึ่งเพลงเลยนะแบบกระแทกอารมณ์เลยนะสักเพลงเลยนะวงซิลิฟูร้องเอาไว้ครับไหนกลับบ้านกันเลยครับรถลาก็หอยมันกระแทกอารมณ์ไปเลยพูดไม่ได้พี่สวัสดิ์

มันจะจบก็จบเฉยเลยเพลงนี้นะจะจบก็จบเฉยเลยนะฮะชื่อเพลงว่าสู้ไม่ได้ครับผมซิลิฟูนะฮะอย่างมันเดียวสำหรับเพลงนี้นะฮะกระแทกอารมณ์กันสักสองเพลงเลยกันเนาะพอก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะหนักเกินนะแล้วจังหวะให้เบาลงนะฮะสำหรับใครที่กำลังเลิกงานไงเดี๋ยวเขาจะบ่นว่าดิจ้าค้างง่วงตอนนี้สี่โมงเย็นสิบหกกำลังเลิกงานพอดีใช่ไหมครับคุณผู้ฟังพี่สุนทรมาแล้ววันนี้จะครับร้อนแบบนี้ต้องน้ำลำไยฮะทำไมลำไยไม่ท้องเสียแล้วครับพี่เดี๋ยวขอกลับไปหาเรื่องเมื่อกี้แป๊บนึงนะฮะพี่ชายวันนี้จะครับมันสะใจขอล็อกสากลสักเพลงดีไหมเพลงอะไรพี่เพลงอะไรเขาบอกว่าคนที่เอาตัวรอดส่วนมากจะเอาตัวรอดแล้วก็จะปลอดภัยอย่างลำไยนี่เขาก็เห็นนิ่งๆแบบนี้ก็มากมายแล้วผ่านจุดนั้นมาเยอะแล้วนะฮะส่วนคนที่ไร้เดียงสาก็จะเป็นเหมือนนักร้องเมื่อกี้เหมือนสาวเมื่อกี้ที่ DNA ออกมาแล้วนะฮะพี่สุนทรครับวันนี้เป็นวันสุนทรพูดนะพี่สุนทรพี่สุนทรเกิดวันนี้ป่ะทำไมชื่อสุนทรไม่พูดนะวันนี้วันสุนทรพูดนะสุนทรครูกับวีศรีสยามพี่ชัยจะเอาเพลงอะไรล็อกสากลหรือให้ดีเจเลือกให้ดีเจเลือกให้ไหมร็อกสากลสักเพลงหนึ่งพี่สุนทรไม่ดีเจครับขยายคำว่ามากมายไก่กองได้ไหมฮะมากมายของลำไยหมายถึงว่าไปร้องคอนเสิร์ตมากมายเดี๋ยวไปอีสานเดี๋ยวขึ้นเหนือเดี๋ยวล่องใต้พี่ไปหมอลำหลายที่

เอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันร้องสดมันไม่ใช่เวอร์ชันต้นฉบับนี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะอยู่ไหนอยู่ไหนนะฮะสำหรับเพลงที่จะให้ฟัง1เพลงขอเพลงร็อกกัน1เพลงได้ไหมอีก1เพลงได้กันเนาะเราจะได้คึกคักกันในช่วงเย็นในช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านหลายเส้นทางที่คุณผู้ฟังกำลังฟังเพลงอยู่ในช่วงเวลานี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะเมื่อกี้เราร็อกหนักมากๆเลยนะฮะอันนี้แล้วกันเอามาไหมเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะฮะพี่สุธรวันนี้เจ๊ครับท้องจริงๆท้องเสียแล้วครับแวะซ่วมครับพี่ถูกใจพี่ข้าวป่าต้มจืดนะฮะหายง่วงเลยครับดีเจ

โอ้โหอย่างมันทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะฮะสุดท้ายมีกันเนาะเรียกว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจไม่ใช่สิตำนานที่ไม่มีลมหายใจแล้วเออนะส่งมาก็เปิดให้ฟังกันละกันนะสัก2เพลงละกันเอามาถูกใจนะครับเนาะพี่สุนทรวัดีเจครับอัปเดตฟุตบอลด้วยครับเอเชียคัพรอบ3ทีมออสปุ่นแล้วก็เกาเหลานะฮะ3ทีมใช่ไหมฮะก็ยินดีด้วยละกันเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทักทายพี่ทิพย์ด้วยนะครับพี่ลิแฮงวันดีเจครับถูกใจมากเลยเพลงวันนี้มันมากเลยนะฮะอยากฟังบิลลี่อยากฟังอัมพลลำพูนใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอสักครู่ละกันนะฮะพี่โอวันดีเจครับแหนมเชียงใหม่ครับแหนมตาฮาลานส่งแหนมมาหนึ่งอันทักทายพี่เลิฟยามเย็นด้วยกันละกันครับนะฮะดีเจตามข่าวเงิน23ล้านขนออกแม่สายหน่อยครับเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันนะครับได้เลยมาขออีกหนึ่งเพลงมาแล้วกันครับลินชินพาร์คนะครับมา

โอ้โหนี่คือ NDN นะครับกันจากลิงคินพาร์คด้วยนะครับดารินดาวันนี้เจอขาดารินดาขอยาดมด้วยค่ะน้ำแม่สาวดารินดามาแล้วขอลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะฮะน้ำวันนี้เจอขาเพลงอะไรคันร็อกมากเลยไม่ไหวเลยนะฮะดารินดากำลังกลับบ้านนะฮะอันนี้ครับนี่คือเซตเพลงมันนะฮะที่เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะครับทักทายคนเข้ามานะหลายๆพื้นที่เลยนะครับถูกใจพี่เอกครับถูกใจโปเต้ด้วยเต้บอกว่าดีใจครับตอนนี้ที่พระราม7ฝนเริ่มมาแล้วครับดื้อมาไล่ฝนแล้วตอนนี้ฝนได้ชอบมาตอนเลิกงานนะมีพี่จุ๋มบอกว่าดีใจครับจังหวัดในส่วนของสิงห์บุรีไม่อ่านลายกลุ่มครับอยู่ดีฝนก็ตกมาจังหวัดเดียวจังหวัดอื่นไม่เห็นตกเลย

เลงจางอัมพลลำพูนนะครับนี่คือวัตถุ Wi-Fi นะครับวัตถุ Wi-Fi อยากให้ใกล้ไฟนะเดี๋ยวไฟช็อตนะฮะเดี๋ยวไฟลุกไฟไหม้นะฮะ4โมงครึ่งตอนนี้คุณฟังครับอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลกันด้วยในช่วงเวลาของเย็นนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับแต่เดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะครับยังค้างเพลงที่ยังไม่ได้เปิดให้นะฮะอันนี้มันเป็นเพลงอะไรอ่ะมันเป็นเพลงลูกทุ่งหรือซิงสตริงเพลงใต้เหรอรจนาวงสบายเพลงใต้ใช่ไหมสรรหาเพลงมาเปิดเดี๋ยวมีเพลงรจนาวงสบายนะครับมีโดมมาตินคำตอบนะครับมียาบอกของเจมส์เรืองศักดิ์มีโลกที่แบกไว้ของมนัสวีที่ค้างมันมีแค่นี้ใช่ไหมครับที่คุณผู้ฟังขอไว้เดี๋ยวจะมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะฮะช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับพี่บอกว่าฝากทักทายดารินดาด้วยกันละกันนะครับพี่สุนทรส่งภาพมาบอกว่าพี่หนุ่ยครับอัมพลลำพูนล็อกมือซ้ายเขาก็มีล็อกมือขวานี่ส่งเป็นล็อกมือขวามาโอ้โหนะทรงผมสุดยอดมากเลยนะพี่นะพี่สุนทรครับนะฮะแม่บอกให้ไปตัดผมได้แล้วนะพี่นะลงมาเซฮายกันช่วงนี้4โมงครึ่งนะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาเพลงนี้เป็นเพลงของวงสบายครับมาแนวแปลกๆสักเพลงกันแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับขอมาจากพี่นัทสรรหาใช่ไหมพี่นัทได้ชอบขอเพลงแปลกๆมานะ

แล้วนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารัตนาจากวงสบายครับอยากฟังตั้มสมประสงค์ครับทนได้ทุกทีหากจะตุยก็ตุยไปแล้วใช่ไหมพี่สุภัทรนะครับเคเดเบลเปลี่ยนเพลงเคเดเบลนะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำตอบครับงานจากโดมาตินที่ขอไปด้วยกันละกันครับนะฮะทักทายพี่ดวงยามเย็นด้วยกันละกันอยากฟังสนทางของลิปออยนะครับสนทางสนใจนะครับพี่สุภัทรวัดดีเจครับกำลังเดินทางไปใส่ของที่โฮมสุขภัณฑ์ครับวันนี้วันจ่ายวันสิ้นเดือนแล้วพี่ยังไม่สิ้นเดือนแล้ววันนี้26อยู่เนาะยังไม่สิ้นเดือนยังไม่สิ้นใจนะครับเดินทางกันไปพี่ดวงวัดดีเจครับตอนนี้ฝนกำลังตกพี่ดวงอยู่โซนไหนอยู่โซนไหนที่ว่าฝนตกอ่ะให้ฟังเจมส์เรืองศักดิ์ครับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าบอกเดี๋ยวมีโลกที่แบกไว้ยังไม่ได้ฟังเลยขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเพลงอินดี้ล่องลอยนะฮะไหนจังหวัดไหนมีฝนตกโซนไหนบ้างรายงานตัวได้ครับจังหวัดไหนโซนไหนฝนตกเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันเนาะไปขอเคลียร์เพลงให้หมดก่อนจะหมดละอีกนิดนึงนะฮะเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะครับ4 โมงเย็น 39 นาทีช่วงนี้เดินทางกลับบ้านกันหลายๆพื้นที่ครับ

ชื่อเพลงว่าอย่าบอกครับกันจากพี่เจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์คุณฟังครับส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันอย่าบอกนะอย่าบอกนะนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวออกมาช่วงบ่ายเมื่อกี้ว่ามีหนุ่มหนึ่งชาวพม่าคุณผู้ฟังเขาขนเงินออกจากไทยไป23 ล้านหลายคนน่าจะเห็นข่าวนี้มีการแชร์ตั้งแต่บ่ายเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเอาไปดูรายละเอียดของข่าวหน่อยกันละกันนะฮะมาทำอะไรในไทยทำไมเงินเยอะจังเลยอยากรวยแบบนี้จังเลย พี่สนส่งภาพมาบัวท้องฟ้าครึ้มครับดีเจแยกแม่เหี่ยนะครับในโซนแถวนี้ท้องฟ้าครึ้มที่เชียงใหม่นะมาตามเวลามาตามนัดนะฮะเชียงรายนะครับเจ้าที่ด่านศุลกากรแม่สายครับตรวจพบเงินสดกว่า23 ล้านซุกซ่อนกล่องพัสดุในรถยนต์นะครับกำลังจะข้ามฝั่งไปท่าขี้เหล็กที่เมียนมาอ่ะไปดูเหตุการณ์หน่อยก็แล้วกันครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับนายด่านศุลกากรแม่สายได้สั่งการให้ทีมงานนะครับลงไปที่ไปตรวจสอบคือมันจะมีช่องผ่านทางเนาะอันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะนะครับประมาณ6 โมงเย็นนะครับด่านศุลกากรแม่สายเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าที่ฝ่ายควบคุมนะฮะได้ทำการตรวจรถยนต์รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลมันจะมีรถเข้าออกนะฮะรถยนต์ส่วนบุคคลนะฮะมันมีคันหนึ่งเขาเรียกว่ารถไม่เกิน7 คนนะนะฮะป้ายทะเบียนพม่านะบริเวณช่องทางเดินรถขาออกนะครับนอกราชอาณาจักรด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1 นะครับเนี่ยอันนี้ก็ห่างไปประมาณ10 เมตรจากศุลกากรนะครับห่างจากชายแดน20 เมตรมันเป็นทางผ่านหลายคนก็เคยไปแม่สายนะครับไปเจอชายคนหนึ่งนะครับเป็นสัญชาติเมียนมานะอายุ31 ปีเองนะครับเป็นคนขับรถดังกล่าวนะฮะซึ่งได้ผ่านการตรวจลงตาหนังสือเรียบร้อยแล้วนะมีหนังสือเข้าออกเชียงรายแล้วนะครับปรากฏว่าไปเจอนะฮะลองฟังดูนะฮะมีแบงค์พันนะฮะซุกซ่อนในกล่องลังกระดาษสินค้าเป็นกระดาษสินค้าปลาเส้นทาโร่ปลาเส้นขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มันฝรั่งด้วย2 กล่องกล่องที่1 นะฮะบรรจุธนบัตรแบงค์พันเนี่ย17 มัดมัดละ1 ล้านบาทรวมทั้งหมดนะ17 ล้านนะฮะกล่องที่2มีแบงค์พัน6 มัดมัดละ1 ล้านนะครับแบงค์พันอีก23 ฉบับรวมทั้งสิ้นนะครับ6,23,000 บาทนะครับรวมทั้ง2 กล่องเป็นเงิน23,23,000 บาทเลขสวยนะ23023000ทั้งนี้ธนบัตรเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมแลกเปลี่ยนเงินไม่ได้แจ้งต่อพนักงานเอาข้ามประเทศนะฮะนอกราชอาณาจักรครับเจ้าหน้าที่ก็เลยอายัดไว้เลยทันทีนะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดนคดีความทันทีนะฮะเขาบอกเอ๊ะมันมาจากไหนนะฮะเป็นรถโตโยต้านะฮะข้างหลังก็มีกล่องมีเบียร์มีเบียร์สิงด้วยนะมีเครื่องดื่มตราสิงด้วยนะฮะทางเชียงรายนี่กินสิงเยอะนะพี่เลิฟนะเพราะมีสิงไงมาโทษนะเอาเงินมาจากไหนเนาะนะฮะขายาคุณฟังรู้ไหมว่าคนมันไม่ได้ว่าให้นะคนพม่าหรือชาวเขาชาวดอยหลายๆคนนะฮะเห็นบ้านเป็นกระท่อมแบบกระต๊อบเล็กๆนะคุณฟังข้างในนะฮะมีทั้งสร้อยแก้วเพชรแหวนเงินทองมีเงินอยู่มากมายนะฮะเพราะหลายคนนะค้ายาบ้าในทางภาคเหนือนะวงเล็บนะจะเฉพาะคนพม่าและคนชาวไทยภูเขาสูงๆนะฮะเห็นบ้านได้เป็นกระต๊อกกระต๊อบเล็กๆนะฮะอย่างในเชียงใหม่เชียงรายนะฮะถ้าเราไปดูตามโชว์รูมรถนะฮะโตโยต้าต่างๆส่วนมากจะเป็นโตโยต้าเนาะเพราะว่ารถขึ้นดอยขึ้นเขาต้องเป็นโตโยต้านะฮะคุณผู้ฟังจะเห็นชาวเขาหรือพวกเนี่ยหรือว่าชาวพม่านะฮะมาออกรถนะฮะฝั่งไทยเยอะมากเลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะและแต่ละคนเนี่ยคือบางคนที่ใส่ชุดแบบชุดมงชุดแมวหรือชุดพม่าไปเลยนะฮะแล้วไปดาวรถนะครับในคนที่เขาสามารถซื้อได้นะตามกฎหมายนะฮะเขาสามารถซื้อได้บางคนนะฮะก็จะมีเหมือนกับญาติที่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยนะฮะที่สามารถซื้อได้นะฮะก็จะมีการออกเงินให้จริงๆนะฮะแล้วรถนี่โอ้โหกระบะ4 ประตูนะฮะอลังการยิ่งใหญ่หลายคนทำอาชีพขนส่งยาบ้านะครับหลายที่หลายทางหลายคนซื้อนาซื้อไร่ดีเจก็มีคนรู้จักนะเนี่ยซื้อที่นาที่ไร่ที่สวนนะฮะไม่รู้ทำงานอะไรนะฮะก็เป็นทางฝั่งโน้นเหมือนกันแต่ว่ามาได้เมียเป็นคนฝั่งนี้นะครับก็รวยนะฮะแล้วก็ซื้อที่ซื้อทางเยอะมากนะฮะเออน่าจะอย่างนั้นแหละนะฮะก็มาไล่ฟังนะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวต้องขยายผลต่อไปว่าเงินมาจากไหนตอนนี้ยังไม่มีความคุ้มหน้าเพิ่มเติมนะฮะว่าเงินส่วนนี้มาจากไหนนะครับอ่ะว่ากันไปนะพี่เลิฟว่าใช่ครับคนดอยมีเงินนะฮะมันมีเงินทางรัฐนะพี่โอพี่เลิฟมีเงินทางรัฐอ่ะว่ากันไปนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับน่าจะขยายผลกันต่อไปว่ามาจากไหนอะไรยังไงแบบไหนนะครับ
พี่สุนทรส่งบรรยากาศมาว่าทางนี้ก็มาแล้วจะเริ่มมืดแล้วหรือมืดฝนใช่ไหมพี่ตอนนี้อยู่ที่ตำบลคลองคลองหลวงนะฮะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานะคลองหลวงแพ่งนะครับเริ่มมีท้องฟ้าที่มืดครึ้มมาแล้วในส่งภาพบรรยากาศไปดูสำหรับพี่สุนทรนะครับว่ากันไปนะฮะเดินทางกลับบ้านกันเย็นนี้นะครับหลายเส้นทางที่พลว่าซื้อแผ่นปึกโลกซื้อแผ่นปึกโลกหมายความว่าไงซื้อแผ่นดินไหว

0: ื่อเพลงว่าดาวนะครับเพลงจาก Paradox นะครับเย็นๆยามเย็นเดินทางกลับบ้านกันฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังใช้คนละครึ่งไทยช่วยไทยหมดหรือยังรัฐบาลบอกว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยให้เต็มวงเงินนะ
1: ในคืนนี้มีดาว
0: สิ้นเดือนนี้ใครใช้ไม่หมดนะฮะอนุทินดึงตังคืนหมดนะฮะหมดแล้วยังครับคุณฟังดีเจเหลือ5บาทเหลือ5บาทจริงๆนะฮะดึงคืนไป4 5บาทนะเออนะก็บอกว่า 1,000 บาทต้องใช้ให้หมดนะครับใช้ไม่หมดดึงกลับนะฮะกับไทยช่วยไทย4เดือนนะครับนะ
1: ซบลงไออุ่น
0: นี่ร้อยมันขึ้นเดือนใหม่นะจะได้สตังค์จะได้ของเดือนใหม่นะฮะ
1: บอกเธอที
0: ่ไปซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่หลายๆคนนั้นใช้บริการอยู่นะฮะมีผู้ใช้งานทั้งสิ้นเนี่ย26ล้านกว่ารายก็ว่ากันไปกันละกันนะฮะนะครับพี่สุนทรบอกว่าไม่พอใช้ไม่พอใช้จริงๆคุณฟังมันจะไปพอใช้แล้วพันเดียวอะอย่างน้อยนะมันต้องเดือนละ 3,000 เยอะไปไหม 2,500 ก็ได้เออ2,500 ถึง 3,000 3,000 อ่ะ 3,000 บาทอ่ะ 3,000 บาทมันถึงจะพอใช้หรือไม่เช่นนั้นนะครับให้เดือนละพันตลอดไปก็ได้อ่ะตลอดไป 1,500 ให้เดือนละ 1,500 ตลอดไปสักปีนึงก็ได้น้อยเกิน 1,000 อ่ะดีเอาเงินไปถลุงเนี่ยเอาไปจ่ายที่บุรีรัมย์นะเยอะแยะมากมายใช่มั้ยครับพี่ใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับพี่สุภัทรเอาเงินไปใช้ที่ประเทศบุรีรัมย์นะถลุงมากมายไม่ใช่ถามพี่เพชรนี่เป็นวันดีใจครับใครจะย้ายไปอยู่บุรีรัมย์ก็ไปนะผมไม่ไปแล้วพี่เพชรนี่เขาเป็นคนบุรีรัมย์นะเป็นคนบุรีรัมย์นะครับแล้วก็

ี่สุนทรวัฒน์ดีเจครับคนที่ไม่รู้ไม่มีตังเติมจะเข้าโครงการทำไมอันนี้ก็จริงเหมือนกันถ้าเราไม่มีตังเติมในแอปนะฮะก็ไม่ต้องเข้าโครงการบางคนนี่เขาจะประเภทแบบว่าขอให้ได้สิทธิ์ก่อนไงพี่แต่ไม่ได้สิทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยได้ใช้นิดหน่อยก็ยังดีอยู่เดี๋ยวก็ดึงคืนซะนะครับเนาะพี่เอ็มวัฒน์ดีเจครับใช่เลยครับใช่ย้ายไปอยู่บุรีรัมย์ปะที่ประเทศบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหงบมหามหาศาลเดี๋ยวเรื่องการเมืองมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรในยุคที่สีน้ำเงินครองบ้านครองเมืองณปัจจุบันนี้นะครับอย่างไรบ้างนะพี่สุภัทรเนาะอย่าไปให้เขาจ่ายเยอะดีเจเดี๋ยวเขาจะกู้เยอะเข้าใจลืมไปเนาะว่ารัฐบาลชุดนี้เขาหาสตังค์ไม่เป็นใช้เป็นอย่างเดียวถ้าจ่ายคนละครึ่งมาให้เราเยอะเนี่ยเดี๋ยวไปกู้ชาวบ้านเดี๋ยวไปกู้หนี้มาอีกฮะเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวเรื่องการเมืองกันนะครับเนาะให้ฟังเพลงอินดี้ร้องตั้งแต่ช่วงบ่ายสองดีเจไม่ยอมเปิดเลยโลกที่แบกไว้กับเพลงจากมนัสวีนะฮะเดี๋ยวคนฟังเขาจะบ่นว่าง่วงกันนะพี่เลยมันเศร้ามากเลยมันง่วงมากๆเลยนะแข่งรถสำคัญกว่าบอลโลกครับดีเจคือเพลงว่างไหมครับอยากฟังเพลงประจำตัวหน่อยครับเพลงข้อเข่าเสื่อมแล้วฮะพี่รอสักครู่ตะกี้พี่ตัวเล็กขอลิงก์เพลงมาเหรอเพลงไหนพี่ลืมไปแล้วอ่ะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับโลกที่แบกไว้งานจากมนัสวีเพลงเศร้ามากเลยนะอินดี้เหลือเกินนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องการเมืองนี่มีคนส่งข้อความเข้ามากันเยอะเลยหลังไมค์นะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่สุธรวันนี้เจอครับบางครั้งบางทีโครงการ60-40นี่มันก็เป็นโครงการที่ฉลาดเหมือนกันถามว่าฉลาดยังไงเงินจะได้หมดไวๆนะรัฐบาลจ่าย60นะฮะชาวบ้านจ่าย 40% นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นรายละเอียดของโครงการนะครับนะมีคนบอกว่าดีเจครับพี่สุธรบอกว่าดีเจครับถ้าคุณบรรหารเอาเงินมาทุ่มที่สุพรรณบุรีป่าบรรหารยังอยู่นะเอาเงินมาทุ่มสุพรรณบุรียังมีอะไรที่ดีกว่าที่เที่ยวนะฮะให้ประชาชนได้เห็นว่าทำเพื่อประชาชนอันนี้ก็จริงเหมือนกันคุณบรรหารศิลปะอาชาก็ว่ากันไปนะฮะเป็นเขตพื้นที่แต่ละพื้นที่ไปนะฮะคือนักการเมืองอย่างคุณบรรหารหรือต่างๆเนี่ยเขาจะหรือว่าอนุทินเนวินเนี่ยนะเขาจะมีเขาเรียกว่าเฉพาะกลุ่มของเขาหมายถึงว่ามี FC แล้วก็มีชาวบ้านที่เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าไงในพื้นที่อะฮะที่ชื่นชอบนะครับบุรีรัมย์เนี่ยเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะฮะเอาง่ายๆเลยกันนะครับบุรีรัมย์เนี่ยที่เขาได้มาที่คุณอนุทินเนวินต้องย้ำว่าเนวินนะฮะคุณเนวินชิดชอบตระกูลชิดชอบเขาได้มาก็ได้มาด้วยความที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือการไปดึงเอาไปพยายามออกโฉนดที่ดินนะครับของการรถไฟมาเป็นของตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหลาย10ปีกับ100ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนรู้สึกว่าไม่โอเคนะนักการเมืองอยากได้ที่ดินนะเอามาเป็นของตัวเองแล้วไม่พอสร้างสนามฟุตบอลสนามแข่งรถเนาะสนามแข่งรถนะครับสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทต่างๆเกื้อกูลให้กับตระกูลตัวเองตระกูลชิดชอบนะฮะร่ำรวยยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้ชาวบ้านด้วยนะให้ชาวบ้านไปสร้างบ้านต่างๆอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เมื่อเรื่องมันแดงขึ้นมากลับเอาชาวบ้านมาอ้างว่าเนี่ยชาวบ้านก็อยู่มานานนะคนจะไปไล่ที่ชาวบ้านเขาหรอจริงๆแล้วกลัวว่าจะไล่ที่ตัวเองจริงๆนะเรื่องนี้มันไม่ยากเลยนะฮะเขาพยายามเสนอทางออกว่าให้คุณเปลี่ยนเป็นการเช่าที่แทนไม่มีใครโดนกฎหมายแค่เปลี่ยนโฉนดมาเป็นของการรถไฟนะครับเนี่ยคุณฟังห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่เป็นของการรถไฟนะทุกวันนี้เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยถ้าจะจำไม่ผิดนะฮะเซ็นทรัลลาดพร้าวที่กรุงเทพนะฮะเซ็นทรัลลาดพร้าวต้องจ่ายเงินค่าเช่าที่ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะนะฮะเพราะว่าเอกชนเขาบอกว่านี่ที่ตรงนี้มันเป็นของการรถไฟแล้วเขาไปสร้างนะครับตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาก็มีปัญหาแล้วทีนี้เขาก็มีการพูดคุยกันสุดท้ายก็โอเคตกลงกันเป็นการสร้างและเป็นการเช่าพื้นที่แล้วกันเนี่ยโมเดลมีแค่นี้แต่ว่าอนุทินในวินเขาไม่ยอมยังไงเขาก็จะเอาที่ตรงนี้เป็นของเขาเพราะว่าเขาอยู่มาเป็นเกือบ100ปีตั้งแต่สมัยโคตรพ่อโคตรแม่เขาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่มีทางปล่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาทุกวันนี้ที่เขาพยายามจะมีอำนาจนะครับพยายามจะอยู่ในรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาที่ตรงนี้เป็นของเขาสนามช้างอารีนาใช่ไหมฮะแล้วก็ต่างๆนานารีสอร์ทต่างๆนะประมาณเท่าไหร่นะกี่พันไร่นะฮะเป็นของเขาให้หมดเลยเขากลัวว่าที่ตรงนี้จะตกเป็นของรัฐบาลจะเป็นของหลวงนะฮะจะกลับไปเป็นของการรถไฟซึ่งจริงๆแล้วการรถไฟเนี่ยพยายามสู้เรื่องนี้มาเป็นเกือบ100ปีแล้วเป็น 7-80 ปีแล้วแต่ว่าด้วยอิทธิพลของนักการเมืองของตระกูลที่ชอบมันแข็งแรงมากแล้วมันแรงมากและยิ่งเนี่ยพรรคส้มเนี่ยก็ไปเปิดโอกาสให้เขามีกลับมามีอำนาจอีกรอบนึงนะมันเลยทำให้เขาเองเนี่ยโอ้โหตอนนี้คืออำนาจยิ่งใหญ่เบิ่มล้นฟ้าทีเดียวเนี่ยแล้วยังไม่พอนะยังมีเรื่องการทุจริตท้องถิ่นการสอบข้าราชการต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งหลายคนก็ว่ากันว่าถ้าสมมติว่ามีการตรวจสอบโยงใยไปมีคลิปลับถูกปล่อยออกมามีภาพลับถูกปล่อยออกมานะฮะว่ามีการประโยงใยถึงคนในรัฐบาลด้วยนะที่มีการเปิดโควต้าว่าเนี่ยเขามีโควต้าเป็นพันคนเลยนะถ้าคุณอยากจะเป็นข้าราชการอย่างดินดาเธอจ่ายเงินใช่ไหมเธอเป็นครูนะฮะหรือว่าสอบภาคกอภาคขอมานะฮะใครอยากจะเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นเทศบาลนายกอบตต่างๆเป็นพนักงานต่างๆในเทศบาลเนี่ยนะฮะจ่ายมา4-3 แสนตอนนี้ทางข้างบนเขาอะก็คือหมายถึงว่าทางรัฐมนตรีในของอนุทินเนี่ยเขามีโควต้าให้นะอย่างนี้หรอเขามีโควต้าให้นะ1,000 กว่าตำแหน่งเลยนะถ้าคุณจ่ายปั๊บคุณได้เลยอยากอยู่ตำแหน่งไหนเจ้าหน้าที่พัสดุไหมกองคลังไหมเทศบาลอบตอยากจะอยู่ในส่วนไหนเป็นครูไหมนะครูไหนโรงเรียนไหนดีนะฮะสปท.เขตไหนนะฮะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไหนบอกมาเลยเดี๋ยวเราให้ทันทีเลยเนี่ยยังมีเรื่องการทุจริตเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกอีกมากมายซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แล้วเราก็กลัวเหลือเกินว่าเมื่อเหตุการณ์มันบานปลายคนที่เป็นระดับหัวระดับ
ระดับหัวนะฮะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอนุทินเนี่ยจะรอดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นในเจว่ารอดแน่นอนนะฮะหลายคนถามว่ารอดไม่รอดนะฮะแต่คนที่จะโดนคดีก็คือรายเล็กรายย่อยอ่ะสมมติดารินดาดารินดาเป็นครูใช่ไหมดารินดาไปร่วมโครงการทุจริตดารินดาจะโดนแต่คนที่เป็นหัวดารินดาขึ้นไปอะฮะระดับผอ.ระดับผอ.สำนักงานเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเงี้ยจะไม่โดนระดับที่สูงไปอีกเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้สีน้ำเงินสมมติเนาะแต่ถ้าคนล่างๆมาโดนแน่นอนนะเขาจะจับเฉพาะส่วนนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ประเทศไทยตอนนี้มันก็เลยเกิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากมายนะฮะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าประเด็นว่าปัญหามันเกิดจากอะไรยุคนี้เป็นยุคที่โอ้โหบ้านเมืองวิกฤตยุคเขาเรียกว่ายุคอะไรกรียุคแหละฮะสวัสดีพี่วิรุธด้วยกันละกันทักทายครับพี่วิรุธพี่วิรุธอยู่จังหวัดไหนนะฮะทักทายนะครับนะฮะชัดเจนนะวันนี้พูดจบนะวันนี้แบบใส่ของหลายคนชอบมาก พี่ลับวันนี้จะครับสมมติอนาคตถ้าธรรมนัสเป็นนายกล่ะพยาวน่าจะกระโดดใช่ใช่เป็นไปได้ถ้าธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะถ้าสมมติคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นนายกนะพยาวจะเจริญเหมือนบุรีรัมย์เชื่อไหมจริงนะพยาวจะเจริญยิ่งใหญ่อลังการแต่ก็ไม่ได้ว่าให้นะถ้าสมมติว่าเขาบริหารดีแล้วเขาแบบไม่มีการทุจริตถ้าสมมติไม่มีนะฮะถ้าไม่มีเรื่องอดีตเขาก็จบไปถ้าสมมติว่าเขาไม่มีการทุจริตอีกนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ของเนี่ยของตระกูลเสียมเงินนี่มันทุจริตตั้งแต่ที่ยังไงฮะมันไม่ได้แล้วมันจบจือไปแล้วนะฮะดารินดาดารินดาซื้อตำแหน่งมาเท่าไหร่อะฮะสีกากีที่ใส่อยู่เท่าไหร่กี่แสนนะฮะนะครับพี่ดงบอกว่าดีใจครับอัดคลิปไปหมดแล้วนะฮะแหมโอเคจบเรื่องนี้นะฮะนี่คือเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของการทุจริตซึ่งยังไม่สามารถจับตัวต้นต่อได้นะครับดีใจว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าไม่สามารถจับใครได้จับได้แต่ข้าราชการระดับเล็กๆน้อยๆฮะนะฮะพี่แววพี่นกนะข้าราชการส่วนเล็กส่วนน้อยอันนี้โดนจับแน่ๆนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อดีกว่าจะให้คุยเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่สุภัทรขอเพลงอะไรมานะทนได้ทุกทีใช่ไหมฮะจริงพี่หากจะตุยก็ตุยไปแล้วนะครับอาจจะตายก็ตายไปแล้วนะฮะตามสมประสงค์แล้วฮะเจอแล้วเพลงนี้นะครับมาเพลงเก่าๆหนึ่งเพลงนะฮะวิเคราะห์การเมืองกับดีเจนะครับจริงๆนะคุณฟังครับพี่น้องคนเสื้อเหลืองหลายๆคนอย่างเช่นดารินดาอย่างเงี้ยดารินดานี่เธอเป็นกปปส.เนาะเดี๋ยวพี่เอกท่านางหอมอุ้ยพี่เอกท่านางหอมถูกพาดพิง ก็ไม่ได้เท่าไหร่กับคนนี้ใช่ไหมกับในส่วนของรัฐบาลปัจจุบันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะทักทายจากจังหวัดน่านครับพี่วิรุธครับบอกว่าฟังตลอดเลยครับดีเจสวัสดีนะพี่วิรุธด้วยนะครับพี่โอวัสดียามเย็นครับบรรยากาศของสุดแผ่นดินตะวันออกครับมาให้ชมสุดแผ่นดินตะวันออกเหรอพี่นะฮะพี่เอ็มรันวาสีว่าวันนี้ถูกใจบทวิเคราะห์วันนี้มากเลยนะฮะดารินดาวันดีใจค่ะอย่ามาปรักปรำดารินดานะคะกว่าดารินดาจะได้เป็นครูนี่ดารินดาเกือบตุยกลางทางนะฮะทุกวันนี้ที่ไม่มีผัวนี่ก็คือมัวแต่สอบกพสอบภาคกภาคขอเท่านั้นนะฮะดารินดานะฮะผัวเผลอแล้วไม่มีเลยนะฮะ

ากจะตายก็ตายไปแล้วเพลงจากพี่ตั้มสมประสงค์นะครับที่ขอไว้จากคุณผู้ฟังด้วยนะครับอ่ะเย็นๆกันยามเย็นยามแรงนะครับเนาะพี่โอวันนี้ใจครับส่งบรรยากาศสวยๆมาให้ดูที่เกาะที่แหลมงอบนะฮะแหลมงอบที่ขั้วสุดเขตภาคแผ่นดินตะวันออกนะฮะแหลมงอบแหลมงอบนะครับจังหวัดตราดนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับนะพี่บอกว่าดีจ้ะครับทางนู้นนะที่เห็นไกลๆนั่นคือเกาะช้างนะฮะข้ามทะเลไปก็เป็นเกาะช้างแล้วนะฮะสวยๆบรรยากาศยามค่ำแบบนี้ยามเย็นแบบนี้นะฮะอยู่ตรงไหนส่งบรรยากาศมาได้นะครับทางภาคตะวันออกนี่ก็ฟังกันอยู่เยอะเลยนะฮะอีกหนึ่งจุดครับเมื่อกี้ที่ทักทายมาคุณพี่ที่เป็นตชด.นะฮะพี่สุนทรว่าสวยจริงๆพี่แหลมงอบจริงเหรอฮะต้องไปเที่ยวแล้วล่ะพี่เลิฟนะฮะแหลมงอบแล้วฮะเป็นคนเหนือเวลาเห็นทะเลจะตื่นเต้นมากตั้งแต่เด็กแล้วคุณฟังฮะไม่เคยอยู่กับทะเลอยู่กับดอยอยู่กับป่ากับเขาและทางดอยนี่คือปกติมากนะครับ ขึ้นเขาขึ้นดอยนี่คือปกติมากสำหรับคนเหนือนะฮะแต่ว่าพอเห็นทะเลแล้วโอ้มันสุดยอดตอนเป็นเด็กเมื่อก่อนเนี่ยไปทางภาคกลางโอ้ทำไมภาคกลางเนี่ยเขาไม่มีภูเขาเลยเนาะนะฮะทางมันกว้างมันโล่งนะฮะพี่สุนทรว่าผมเห็นแต่เขาครับไม่มีเราเลยใช่ไหมฮะแหมพี่วิรุธบอกว่าดีใจครับผมฟังอยู่ตลอดนะครับพี่วิรุธเขาเป็นตชด.นะฮะอยู่ที่สำนักงานกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่จังหวัดน่าน324นะฮะบอกว่าถ้าเขาเวนปุ๊บจะเปิดฟังตลอดเลยขอบคุณมากพี่ทักทายกันได้นะครับที่ตชด.นะฮะจังหวัดน่านครับเมียงน่านแล้วบอกว่าดีใจครับเคยไปแต่เกาะช้างเอาเหรอฮะไปเกาะช้างเลยเหรอพี่เอารถลงเรือไปขับบนเกาะก็ได้ฟิลหนึ่งอ๋อหมายว่าเอารถใส่เรือแล้วข้ามฟากไปนี่แหละพี่อืมก็ได้ฟิลแบบนึงเหมือนกันนะแต่น่าจะแพงอยู่มั้งพี่สงสัยว่ากันไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมานะครับ5โมงเย็น12นาทีส่งบรรยากาศมาได้ครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันในช่วงนี้นะฮะตอนนี้เพลงใครค้างไหมหมดแล้วใช่ไหมครับมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมหรือพอแล้ว

เดี๋ยวขอดูเพลงอื่นๆกันก่อนว่ามีเพลงอะไรที่น่าสนใจบ้างที่จะเปิดให้ฟังกันเย็นนี้นะครับก่อนที่เราจะล่ำลายช่วงของเย็นนี้วันศุกร์หรรษาครับวันนี้ศุกร์26นะครับ

พลงนี้มีชื่อว่าคนเลวที่รักเธอนะครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวหลอนๆจะว่าหลอนไหมหรือว่าเรื่องแปลกมาฝากนะครับนี่คุณผู้ฟังเป็นใครเป็นนักตกปลาบ้างโปเต้ไงแต่ว่าตกซับนี่ไม่น่าใจนะตกปลาในโปเต้นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะครับมี2หนุ่มตกปลาที่แม่น้ํานะฮะไปเจอเบ็ดกระตุกนะฮะเบ็ดกระตุกเนี่ยมันต้องมีปลาติดมาใช่มั้ยครับแต่ว่าพอดึงขึ้นมาไม่ใช่ปลาสิเบ็ดมันเขย่าอะฮะแล้วก็รู้สึกขนลุกแปลกๆนะฮะเอาไปฟังข่าวแต่ละกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีพี่มานพด้วยกันละกันนะฮะวันนี้เจ๊ครับวันนี้เตรียมเมนูละวันนี้กำลังทำกับข้าวเลยฮะต้มไก่กับเจียวกากหมูครับโอ้น่ากินจังเลยพี่นี่พี่มานพได้เป็นพ่อครัวนะฮะเป็นพ่อครัวนะฮะคุณผู้ฟังครับมีการรายงานข่าวจากปราจีนบุรีนะครับว่ามีนักตกปลา4คนนะฮะไปพบวัตถุแห่งหนึ่งนะฮะที่ลอยมาที่แม่น้ำปราจีนบุรีครับบริเวณหน้าเรือนจำกบินบุรีนะครับก่อนนำวัตถุดังกล่าวไปมอบให้กับวัดนะครับปรากฏว่าในขนาดคุณอำนาจนะครับในอำนาจขุนทองนะครับหนุ่มนักตกปลาเขาเล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังเขาเรียกว่าหย่อนเบ็ดตกปลามันจะต้องตั้งไว้ใช่ไหมฮะเบ็ดตกปลาเนาะเราไม่ใช่ว่าไปถือไว้นะฮะมันต้องมีแท่นตั้งไว้เนาะอาจจะเป็นไม้อะไรก็ตามแต่นะครับนะปรากฏว่าไอ้เบ็ดตกปลามันเขย่าเฮ้ยปลามาปลาติดปลากินเหยื่อนะฮะคิดว่ามันมีการตกปลิดปลาแต่ว่าพอไปจับมันเขย่าแต่มันหนักๆผิดปกติแต่มันเขย่านะแต่มันหนักก็เลยเอ๊ะอะไรก็ช่วยกันดึงมาตกใจสิฮะเพราะว่าไปเจอพระพุทธรูปคุณผู้ฟังนะฮะพระพุทธรูปนะฮะ1องค์นะฮะติดเบ็ดขึ้นมาเฉยเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆลากยกดึงกันขึ้นมารู้สึกขนลุกมากตอนนั้นนะรู้สึกว่าขนลุกอ่ะเขาว่าอย่างงี้นะฮะปรากฏว่าพอไปเช็คดูกับทางวัดแต่ว่าบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางทุดงนะครับหรือว่าพระศิวลีเป็นเนื้อโลหะสีดำนะครับหน้าตักกว้างประมาณ20เซนติเมตรสูงประมาณ30เซนก็คือพออุ้มได้เนาะประมาณ1ฟุตนะฮะน้ำหนัก1โลนะฮะใต้ฐานมีรูกรวงด้วยนะฮะแล้วก็เลยเกี่ยวขึ้นมานะครับแล้วเอามาวางไว้ตรงริมก็เลยเอาไปให้ที่วัดนะครับให้พระได้ดูนะพระก็โอ้นี่เป็นพระปางนี้นะนั่นโยมนี่นู่นนี่เนี่ยต่างๆนะฮะก็เลยไปให้ที่วัดเก็บเอาไว้นะครับก็รู้สึกแบบตกใจแล้วยังขนลุกไม่หายว่าแล้วใครมาเขย่าล่ะในช่วงที่เบ็ดมันเกี่ยวนะแล้วใครหรือว่าปลามาติดก่อนนะแล้วมันหลุดออกไปหรือเปล่านะมันมีการเขย่าพอสมควรเหมือนกันนะก็เลยไปยกขึ้นมาเออนะก็เป็นเรื่องแปลกๆนะฮะทีนี้คนก็ไปตีเป็นตัวเลขสิเพราะว่าหวยจะออกแล้วนะครับเพราะว่าหวยจะออกแล้วนะเช่นหน้าตักนะฮะสูง30เนี่ยน้ำหนัก1กิโล01อะไรเงี้ยนะฮะวันที่เกิดวันเวลาที่เกิดเหตุนะฮะก็วันที่26มีคนไปตกปลา4หนุ่ม4คนนะ0440นะครับก็ไปแปลงกันมากมายนะฮะน้ำหนัก1โลนะฮะพี่อะไรนะพี่หนุ่มทนายหนุ่มฮะก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะ

คยเจอแต่แบบตกปลาอยู่แล้วก็ตักแม่ตะเคียนมาเข้าฝันนี่นะฮะหนึ่งเพลงจากบิลลี่โอแกนกันแล้วกันฟ้าคงสะใจนะครับเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันตอนนี้ใกล้จะ 5:30 แล้วนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฟ้าคงสาใจนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องพระพุทธรูปที่เขาตกปลาได้พี่เลิฟพี่เอ็มบอกว่าพระพุทธรูปหรือเขาอาจจะมาบอกว่าให้หยุดตกปลาเถอะจะได้ไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ต่อชีวิตนะอาจจะเป็นได้เหมือนกันเนาะตีความหมายแบบเหมือนกันเนาะหยุดเถอะโยมเนาะโปเต้ไงโปเต้เคยตกปลาแล้วเจอศพอะฮะไม่ได้เกี่ยวมานะแต่ว่ากำลังอยู่ศพลอยมาเลยหลอนมากเลยนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับที่ชลบุรีที่บางแสนมีภาพน่าตื่นเต้นนะฮะเขามีการถ่ายวิดีโอเจอปลาวานขนาดใหญ่คุณผู้ฟังปลาวานบรูด้านะฮะกำลังหากินปลาเล็กปลาน้อยเล่นคอเคลียร์กันอย่างสุขสนานนะครับที่ชายฝั่ง3เขา3มุกนะฮะแล้วก็หาดทะเลบางแสนชลบุรีมีคนใช้ชื่อ Facebook นะฮะเอกศักดิ์นะฮะได้โพสต์ภาพลงนี้เอาไว้เขาบอกว่ามีการถ่ายคลิปวิดีโอปลาวานบรูด้าสร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมากทีเดียวนะฮะคุณเอกศักดิ์อายุ50ปีนะฮะเจ้าที่กู้ชีพทางทะเลนะฮะเจ้าของเรือพลอยเพลินนาวี2นะครับเป็นเจ้าของโพสต์ดังกล่าวเปิดเผยว่าตนได้พานักท่องเที่ยวไปชมปลาวานบรูด้าบริเวณชายทะเลเขาสามมุกซึ่งเป็นจุดที่วานบรูด้าเข้ามาหากินแล้วก็เข้ามาเล่นกันที่นี่จากการตรวจสอบพบว่าปลาวาฬมีจำนวน13ตัวซึ่งเยอะกว่าปีที่ผ่านมานะครับเนาะก็มีการใช้ภาพออกมานะคือภาพมุมสูงนะฮะเป็นเรือที่เรือขนาดเรียกว่าเรืออะไรอ่ะเรือเหมือนที่แตงโมตกน้ำอ่ะเอองั้นนะฮะขับไปแล้วก็มีปลาวาฬโผล่ออกมาตรงกลางใหญ่มากนะฮะเขาบอกว่าขนาดมันเนี่ยเกือบ2ตันทีเดียวเท่ากับรถมินิบัสเลยนะครับโหน่าตื่นเต้นทีเดียวนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีการแชร์กันแสดงว่าทะเลหลายจุดในไทยยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนโดนนะที่ดอยอินทนนท์นะฮะอยู่ดีก็มีเสือเดินลงมาเล่นนะครับตามถนนหนทางอินทนนท์นะเสือแสดงว่าข้างในยังมีความอุดมสมบูรณ์มากมายแต่ก็มียังมีคนพยายามจะล่านะมากมายนะก็นำมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับลารายการแล้วยังลารายการไม่ห้าโมงครึ่งแล้วปิดท้ายได้พยากรณ์อากาศดีกว่านะครับห้าโมงจะครึ่งแล้วในช่วงนี้นะครับนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศสำหรับในช่วงเวลาของวันนี้ครับกรุงเทพภาคกลางฝนจะตกหนักนะฮะฝนถล่มครับ3ภาคกรุงเทพ 60% นะครับแล้วก็พายุโซนร้อนเมฆลาด้วยครับพายุโซนร้อนเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของญี่ปุ่นโน่นฮะญี่ปุ่นไม่ใช่บ้านเราพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับมันจะไม่เข้าไทยนะแต่ว่ามันจะอาจจะทำให้ฟ้าฝนที่อยู่ในแถบบ้านเรามีความแรงขึ้นหน่อยนะครับเนาะไทยจะมีฝนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้ครับโดยเฉพาะโซนภาคตะวันออกนะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยเนื่องจากมีร่องฝนนะมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็มีมรสุมที่อยู่ในทะเลอันดามันด้วยครับทุกอย่างทั้งฝนทั้งนั้นทั้งนี้นู้นมาผสมผสานปนเปกันทำให้หลายจังหวัดมีฝนเยอะขึ้นครับภาคเหนือ 30% ครับภาคอีสาน 30% ภาคกลาง 60% ครับโดยเฉพาะกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีสุพรรณอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครครับแล้วก็ภาคตะวันออกครับเยอะหน่อยครับ 60% เหมือนกันนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ฝั่งตะวันตกเยอะหน่อยครับ 60% นะครับระนองพังงาภูเก็ตเยอะหน่อยครับกรุงเทพเยอะนะครับ60% ของพื้นที่นะครับอันนี้ก็ช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้ก็รับมือกันได้เลยครับนะก็เป็นรายงานอากาศประจำเย็นนี้ครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะใครที่ขับรถอยู่ก็ฟังไปเรื่อยๆหรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศสำนักงานอยู่ที่ทำงานเข้าเวรต่างๆก็เปิดฟังไปจะได้ไม่เหงากันก็จะมีเพลงยุค90ยุคกลางๆเนี้ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับได้เบอร์สวยเบอร์มงคลโทรศัพท์บริเครื่องใหม่สุดบริการ True Detect ครับตอนนี้กรุงเทพมหานครภาคกลางมีเดี๋ยวขอดูก่อนนะโซนไหนฝนตกบ้างเอ่ยกรุงเทพภาคกลางฝนกำลังตกอยู่นะฮะทุกโซนเลยกรุงเทพนะครับปราจีนนะครับหลายๆจังหวัดเลยกำลังตกอยู่ธัญบุรีปทุมธานีนะครับกำแพงแสนฝั่งบ้านโป่งตกหมดเลยราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครตกหมดเลยครับภาคตะวันออกด้วยนะครับหัวหินก็ตกอยู่ภาคใต้สุราษฎร์ธานีครับกำลังตกอยู่ครับส่วนทางภาคเหนืออีสานไม่มีนะฮะเหนืออีสานไม่มีเลยนะฮะทรูดิแทคนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะเดือนหน้ายำปูม้าเขาแจกร่มด้วยคุณผู้ฟังแจกร่มด้วยนะฮะไปทานกันได้เลยครับนะ
ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยละกันนะครับนะร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวนะครับฝากใช้บริการด้วยครับนะอย่างนี้นำรายการจากลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยเพลงรอให้ฟังต่ออีกมากมายนะแล้วเจอกันใหม่เย็นนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ

อ่านฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงเพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

เพลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพลาะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

ากที่สุด BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

ายคุณผู้ฟังด้วยนะครับละลายหมดเลยใจนะเมื่อกี้จบไปกับคนดีไม่มีที่อยู่นะครับทักทายต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงนี้กับที่นี่ครับ BP Radio คืนนี้เจอกันคืนวันศุกร์นะฮะ26เดือนมิถุนายน2569นะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงแบบว่าซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทักทายทาง YouTube ด้วยนะครับออยดื้อมาแล้ว 7K ซิงิกนะครับลงมาทักทายกันได้ในคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะสุขหันซาแล้ววันนี้วันศุกร์ก่อนสิ้นเดือนวันศุกร์ก่อนสิ้นเดือนนะครับทักทายใครมาถึงแล้วส่งเพลงกันมาได้พี่วินกับเพลงบ้านใกล้วัดอะไรอ่ะพี่วินกับเพลงบ้านใกล้วัดหมายความว่าไงหมายถึงว่าบ้านออยใกล้วัดนี่เหรอสวัสดีพี่บอลนะครับทักทายครับขอเพลงประติมากรรมน้ำแข็งด้วยครับพี่บอลจากสวิตเซอร์แลนด์ FC ประจำติดตามอยู่นะฮะเซย์ไฮพี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ฮะนั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่หรอตอนนี้น่าจะเป็นช่วงค่ำๆช่วงยังไม่มืดเนาะที่สวิตเซอร์แลนด์ทักทายมานะครับพี่เฟิร์สนะฮะขอเพลงของติชิโร่กลิ่นสีนะฮะเจ็บเล็กๆน้อยๆลงมาเซย์ไฮกันช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ทักทายเข้ามาได้เดี๋ยวจะได้เปิดถึงพร้อมส่งให้ฟังกันนะฮะ SMS ได้นะครับหรือจะเป็นทาง LINE กันได้ส่งเพลงเข้ามาเลยกันเดี๋ยวสักครู่นึงรอคุณผู้ฟังใน YouTube เข้ามากันพอดีเพิ่งไปไลฟ์นะครับสักพักน่าจะทยอยเข้ามากันนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอกันก่อนแล้วกันนะฮะทักทายคุณผู้ฟังจากบุญทริกด้วยนะฮะที่กำลังฟังกันอยู่นะที่ FM 90 MHz ที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยนะครับบุญทริกเดชอุดมนาจรวยอยู่กันตรงนี้กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับเมื่อคืนเมื่อเช้าน้องของร้อนส่งเอสเอ็มตั้งแต่เช้าเลยเมื่อคืนน้องของร้อนเนี่ยเขาบอกว่าปลอเยอรมันใช่ไหมเยอรมัน5พอใช่ไหมปรากฏว่าปรากฏว่าเมื่อเช้าตอน7โมงเช้าส่งเอสเอ็มมาแต่เช้าเลยบอกว่าพี่ชัยวินคะลูกบอลกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะปลอเยอรมันเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแหมนะฮะว่ากันไปนะฮะพี่บอลบอกว่านั่งเล่นอยู่ครับรับลมเย็นๆตอนนี้ที่บ้านที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะยาน้ำขอเพลงอยู่ไหนก็คิดถึงของวงเมนทอนเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังกันละกันครับมาประติมากรรมน้ำแข็งนะฮะวันศุกร์ทำไมอะไรอย่าตรงข้ามกันยังไงไม่เข้าใจวันศุกร์ทำไมตรงข้ามกันตังในเป๋าตังคุยอะไรเซเว่นเคฮะ

ประติมากรรมน้ำแข็งนะครับเพลงนี้จากเบบี้บูนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมาทักทายกันมาหลายข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงคล้อยให้ฟังกันเดี๋ยวอ่านข้อความจากไลน์ก่อนที่ส่งกันเข้ามาคืนนี้นะครับพี่สุเมธหรือว่าดีเจครับขอเพลงแค่อยากถามของไอ้น้ำด้วยนะครับพี่ใหม่บอกว่าดีเจครับเมื่อคืนปลอเยอรมนีเจ็บกันทั้งแถบทีเดียวฮะเมื่อคืนเจ้าแม่หงของร้อนให้หวยไม่ถูกนะฮะแต่บอลลูกกลมๆน้องของร้อนก็บอกว่าบอลลูกกลมคดีเจคะจะเอาอะไรมากเมื่อเช้ามีแฟนรายการทักมาพี่อะไรนะบอกว่าน้องของร้อนได้ชอบแก้ตัวเนาะน้องของร้อนได้ชอบแก้ตัวจังเลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่ค่อยรับสายน้ำใหม่กันสี่ทุ่มก่อนเนาะเดี๋ยวเราเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาเซตแรกกันก่อนนะครับใครนะเมื่อเช้าทักมาดีจะลืมไปแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่วรวิทย์ป่ะขอแสดงความเสียใจกับน้องหงร่อนกับเรยมานีห้าเผาเมื่อคืนด้วยนะครับพี่เจมก็เลยบอกว่าน้องร่อนก็ส่งเอสเอ็มมาตอนเช้าแล้วเขาบอกว่าบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะปลอเยอรมันเข้ารอบในฐานะแชมป์ไปแล้วนะฮะในฐานะแชมป์ไปก่อนหน้าแล้วนะฮะพี่บอลวิทย์ก็บอกว่าแก้ตัวไปเรื่อยนะหงร่อนนี่นะประมาณนั้นเมื่อเช้าก็ส่งข้อความมานะฮะก็ขิงกันไปกันแล้วกันนะครับนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับสาระมาแล้วซิงยิกมาแล้ววิทวัฒน์มาแล้วนะครับพี่วินอัปเดตอะไรอะอัปเดตข่าวฟลอริดาด้วยอ๋อกับเท้าๆนะตินๆนะก็สรุปแล้วคือยังไงตอนนี้คือเหมือนกับว่าตรวจดีเอ็นเอแล้วใช่ไหมฮะตรวจแล้วสรุปเป็นลูกชัวร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดกันนะฮะเรื่องใหญ่เลยนะฮะสำหรับเรื่องราววุ่นๆนะฮะของวัยรุ่นเจนซีนะฮะส่วนก็คือเป็นลูกจริงๆนะฮะว่ากันไปเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้กับเพลงที่คุณได้ฟังอยากฟังกันนะครับนะระทึกกลางกรุงนะฮะป้ายโฆษณายักษ์ลมนะครับต้านแรงลมพายุไม่ไหวทับรถนะครับพัง9คันสายฟ้าอีกมากมายกรุงเทพมหานครนะฮะโอ้หญิงติดอยู่ในรถเก๋งนะฮะพายุใหญ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะตำรวจบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับตัวกลางเรียกรับเงินโกงข้อสอบท้องถิ่นนะฮะว่ากันไปนะฮะทักทายทางแชทนะครับไซโยริโมจิด้วยขอเพลง So Easy Olivia นะฮะFrom the start นะครับทักทายเข้ามาด้วยนะฮะทักทายพี่ต้อมอะตอมบวกค้างด้วยเลยกันนะครับกำลังกินน้ำพริกตาแดงกับผักละอยู่นะฮะก่อนนอนนะฮะนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเติมเพลงมาเลยยายน้ำขอเพลงนี้เข้ามาครับอยู่ไหนก็คิดถึงใช่ปะเดี๋ยวสักครู่ก็เปิดสายคุยกันนะฮะใครจะโทรศัพท์ขอเพลงเดี๋ยวสักครู่นะครับ

0: เพลงที่ขอมานะครับอยู่ไหนก็คิดถึงงานจากเมนทอนกันละกันที่เลือกไว้นะครับมทเมนทอนนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862
0: ส่งเพลงมาในคืนนี้

เติมเพลงกันมาในค่ำคืนวันสบายๆตรงนี้เลยตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลา4ทุ่มนะครับเติมเพลงกันมานะฮะกับวันสบายๆกันวันนี้วันศุกร์แล้ววันนี้ละคิดว่าร้านค้าร้านอาหารต่างๆคนน่าจะคึกคักกันเพราะว่าคนน่าจะไปเหมือนกับประมาณว่าไปนั่งดื่มนั่งชิลกันเนาะโดยเฉพาะช่วงของปลายเดือนด้วยเนาะเงินเดือนเข้าอะไรพอดีอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกไปนั่งชิลกันสักหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย

ดยปกติแล้วช่วงเวลาของประมาณสักปลายเดือนอะไรเงี้ยคนจะเยอะดีเจวินรอให้ช่วงต้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวรอให้คนละครึ่งใหม่มันเข้าก่อน ขอเปิดเพลงสากลสักเพลงสักสองเพลงได้ป่ะในระหว่างที่เราจะรอสายหน้าไมค์สักครู่หนึ่งนะฮะโอลิเวียดีนครับ So Easy เพลงนี้ขอมาจากไซริโมจินะฮะโอลิเวียดีนนี่

พลงนี้เหมาะกับในส่วนของเหมาะกับใครนะเหมาะกับในส่วนของใครลืมไปแล้วเหี้ยเหมาะกับเหมาะกับมิ้นเหมาะกับมิ้นมากเลยทำหน้าแบบชิคๆร้องเพลงเนาะใช่ไหมเด้อทำหน้าแบบตอแหลตอแหลหน่อยอุ้ยตอแหลทำหน้าตอแหลตอแหลหน่อยก็ร้องเพลงนะฮะเหมาะนะเหมาะจริงๆเหมาะเจาะทีเดียวนะฮะนะครับเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้นะครับขอเพลงสากลสักเพลง2เพลงในคืนนี้0840456862พอดีสายุรีเขาอยากฟังเพลงสากลบ้างอะไรเงี้ย

อย่าลืมนะครับเลือกเบอร์มงคลเบอร์สวยซิมจาก True แล้วก็ Dtac นะครับมีหลากหลายแพ็คเกจเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะฮะสามารถจะสมัครแล้วก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการ True และ Dtac ใกล้บ้านคุณเลยนะฮะจะเป็นโปรไหนแพ็คเกจไหนมีหลากหลายแพ็คเกจเลยให้คุณเลือกนะครับแกงตั้งแต่หัวค่ำชลวิทวัฒน์แกงแต่หัวค่ำเลยมิ้นก็ชอบทำหน้าทำนาตากระตอแหลไงอุ้ยไหนไหนไหนขอเปิดฝรั่งขออีฝรั่งสักเพลงได้ไหมเดี๋ยวมันให้มันให้จบไปก่อนเดี๋ยวมันจะได้ไม่แหวกชาวบ้านเขา From the start นะครับหนึ่งเพลงนะฮะเพลงนี้ก็เหมาะกับมิ้นอีกแล้วอ่ะเออดูสุนเพลงสิมาพร้อมกันแหละเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะ Don't you know เพลงฟีลเหมือนกับประมาณว่าเดินเที่ยวที่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โบสนะครับโอลิเวียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เคยมีตำนานนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเออฟีลบอกว่าไปต่างประเทศกันเนาะสวัสดีโจ้เจลเมอร์ด้วยนะครับเจ้าครับขอเพลงหน่อยขอโทษที่ลืมบอกได้ล่ะฮะไว้กับออยลี่ใช่ไหมอย่าลืมนะคือที่ใครจะโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลย0840456862มาคงไปเอาเค้กมาป่ะไปเอาสปาเกตตี้มาป่ะจะได้เข้ากับเพลงนะฮะเพลงนี้ไม่เหมาะกับข้าวหลามนะฮะไม่เหมาะกับปลาแดกนะฮะแล้วดูขอเพลงมาเข้ากับบรรยากาศมากเลย มาเพลงเหมาะกับมิ้นมากเลยตอนแรกนะฮะ

ครใจดีช่วยแปลให้ได้จุนฟังหน่อยซิเพลงนี้เขาพูดถึงอะไรนะเพลงนี้พูดถึงอะไรนะฮะลูฟี่ลูฟี่อ่านว่าอะไรอ่ะลูเฟียแหละลูเฟีย from the start นะครับอันนี้เขาทำเขาแปลมาจากเว็บไซต์ที่จะเอามานะหลงรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะครับเป็นบทเพลงที่เธอคนนี้ถ่ายทอดความรักความใส่ใจผ่านบทเพลงจดหมายรักนะฮะส่งถึงเพื่อนสนิทที่แอบหลงรักขณะที่เขากลับเล่าเรื่องราวความรักของเขากับหญิงสาวคนอื่นให้เธอฟังเธอได้แต่งงามเก็บความรู้สึกพร้อมกับหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเธอจะกล้ามากพอที่จะเอ่ยคำสารภาพรักอ๋อหมายถึงว่าแบบว่าหลงรักเพื่อนงี้เหรอฮะคือแบบหลงรักเพื่อนอะไรเงี้ยนะฮะDon't you notice how ไม่สังเกตบ้างเลยว่าทำไมฉันเงียบเสมอมาที่ไม่มีใครอยู่รอบข้างตอนนี้ฉันได้คุยกับเธอก็เหมือนก็รู้สึกเหมือนมีกามาเพศเดินผ่านอ๋อ That when I talk to you Oh, Cupid walks right trot ฟีลประมาณว่าแอบหลงรักเพื่อนเงี้ยนะฮะเพลงนี้เหมาะกับมิ้นมากเลยเอาแล้วน้องหงรอดมีคนแซวเรามาแล้วจ้าวันนี้เมื่อคืนนี้เยอรมันของหงรอดแพ้ครับเมื่อคืนยังโชคดีที่ยิงกันเยอะนะฮะยังโชคดีที่ยังยิงกันเยอะอยู่ใช่ไหมครับก็เลยขอเพลงต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรใช่ไหมฮะอาดาเลยสักครู่เปิดให้ฟังนะครับมาเติมเพลงให้กันตรงนี้กับดีเจวินกันนะครับเดี๋ยวเปิดสายกันมาใครถ้าทายมีสายไหมฮะหน้าไมค์นี่มันต้องเปิดหัวหนึ่งคนก่อนเดี๋ยวคน 2, 3, 4เนี่ยมันจะตามมางั้นขอเปิดต่อหน้าฉันกันไหมมาต่อหน้าฉันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรที่พี่เคียวเพชรเขาแซวน้องหงร่อนมานี่ครับนะโยว่าพลาดครั้งแรกมันเข้าไปไหนยิงบอลเหรอฮะ

0: ะขอดูเพลงแป๊บนึงต่อหน้าฉันใช่ไหมครับมามาเดี๋ยวใครจะแซวใครจะหน้าไมค์เปิดสายเลยนะครับวันนี้วันศุกร์นะสิ่งนี้อยากฟังเลงคิมพาร์คแหละไม่เข้ากับพวกครับนกพิราบแสนกลสวัสดีครับมีสายเข้ามาพอดีรับสายก่อนไหมมารับสายก่อนที่จะเปิดเพลงนะฮะรับสายสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับพี่ใหม่ครับ
1: ครับผม
0: ว่าไงพี่ใหม
1: ่ไม่ว่าอะไรเลย
0: ทำไมล่ะ
1: เยอรมัน 5,000
0: ก็ถ้าสร้างความเสื่อมเสียนะครับเขาเรียกว่าสร้างความเจ็บใจ
1: ก็ไปตั้งแต่โอ้ก็ให้เขาก็ให้เขาผิดบ้างให้เขาถูทุกวัน
0: เดี๋ยว
1: ใครมันจะกล้าไปให้แทงไปเล่นด้วยล่ะ
0: อ๋อเนาะ
1: คนเรามันก็มีผิดพลาดกันบ้าง
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่ผมก็คิดอยู่เยอรมันมันเข้ารอบไปแล้วไม่เอาหรอก
0: ไม่น่าจะเป็นตำนั้นหรอกเน
1: า
0: ะมาเฮาอยู่บ้านเหรอตัวเนี้ย
1: อยู่บ้านครับนั่งมืดๆคนเดียวหน้าบ้าน
0: เปิดไฟสิเดี๋ยวมาก็หาไม่เจอ
1: ไม
0: ่เออ
1: นั่งกินเหล้าอยู่เดี๋ยวมีคนเห็น
0: แหมวันนี้ขอเพลงอะไร
1: วันนี้ขอเป็นลูกทุ่งอินดี้สักหน่อย
0: เพลงอะไรครับพี
1: ่บักลูคี
0: ่บักคูคี่เพลงของใครร้องนะ
1: จำไม่ได้เหมือนกันนะเพลงเพื่อชีวิต
0: เดี๋ยวนะขอดูแป๊บพี่มันจะส่งลิงก์มาไหมเดี๋ยวจึงขอเสิร์ชแป๊บนึงนะจะได้เปิดตัวเวอร์ชันไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงจ่าสิงชัยปะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: นั่นแหละฝากให้ใครครับ
1: ไม่ให้ใครหรอกให้ตัวเองนี่แหละแต่พิเศษไปคนนั้นแหละ
0: พิเศษไปเลยครับ
1: มาให้ทีเด็ดหน่อยวันนี้มีตัวอะไรบ้าง
0: วันนี้จะมาหรือเปล่านี่กันนั่นน่ะสิหรือว่า
1: เนาะหรือเข้าป่าไปอีกแล้วเหรอ
0: แต่เมื่อเช้าก็บอกว่าบอลลูกกลมครับพี่วินขาอะไรก็เกิดขึ้นได้ห่วงเนี่ย
1: บอลลูกกลมไม่ใช่ลูกกลมบอลมันเข้ารอไปแล้วมันจะเอาอะไรอีก
0: นั่นน่ะสิแหม
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่ใหม
1: ่ครับผม
0: สวัสดีครับบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่ใหม่น้องร้อนเขาบอกเอาไว้นะครับคนเราบางครั้งบางทีมันก็ไม่เช่นแม่นเสมอไปน้องร้อนนี่ตั้งแต่วันแรกที่มีบอลมานี่ทำนายถูกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะฮะแต่ก็มีวันนี้เมื่อคืนนี่แหละนะฮะที่ผิดโผไปหน่อยนะฮะพา FC หายไปเลยนะฮะอเมริกาเข้ารอบไปแล้วอันดับที่1ครับของกลุ่มก็ยังแพ้เลยเมื่อคืนพี่โอบอกเอาไว้แต่นางไม่น่าเลือกคู่เยอรมันแต่นางไม่น่าเลือกคู่เยอรมันอ๋อยาวบ้างถูกบ้างผิดบ้างไงนะฮะพี่ต้อมบอกว่าชาวนางูเห่าให้น้องหน่อยให้ใครให้น้องของร้อนเหรอชาวนางูเห่าให้น้องหน่อยน้องไหนพี่ต้อมขอมาพี่ต้อมสังกำแพงนะฮะมานี่พี่โอส่งอันนี้มาแล้วนะฮะส่งข้อมูลมาส่งข้อมูลมานะฮะอเมริกาออสเตรเลียปารากวัยตุรกีนะฮะว่ากันไปว่ากันไปฟังเพลงต่อหน้าฉันนะครับอันนี้พี่เขาเพชรเขาฝ่ายน้องของร้อนน้องของร้อนนี่น่าจะไม่กล้าหน้าใหม่น่าจะแอบซุ่มอยู่เซเว่นเคบอกว่าใหม่เหมือนมาระบายนะฮะ

0: ่อหน้าฉันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรแม่ทำมันไม่ได้ยังไงจะทำมันได้ยังไงนะฮะพี่โอ๋ว่าดีเจครับต่อหน้ากินนะครับต่อหน้ากิน11แพ้ทีมที่ตกรอบไปแล้วด้วยนะน่าจะส่งตัวสำรองเก็บตัวจริงเอาไว้นักเตะจะได้ไม่เจ็บไม่เหนื่อยล้ามากเกินไปนี่ทีมโอพีโอเขาก็เหมือนกับประมาณว่าส่งข้อมูลมานะสำหรับในส่วนของอเมริกาใช่ไหมฮะแล้วก็ตุรกีนะครับตุรกี3อเมริกา2 3ต่อ2นะฮะก็ดูไฮไลท์ฟุตบอลนะแล้วก็ส่งให้ดูน่าจะส่งตัวสำรองน่าจะส่งตัวสำรองเก็บตัวจริงเอาไว้นะฮะแต่จะได้ไม่เจ็บไม่เหนื่อยล้าเกินไปวิเคราะห์บอลกันไปนะจ๊ะพี่ใหม่วันดีเจครับอิหร่าน5พอครับอิหร่าน5พอมาแล้วนะฮะมาแล้วจ้ะมาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีน้องหงร้อนรายงานตัวค่ะ
0: เสียงดูเหนื่อยล้านะครับ
1: อับอายมากเลยค่ะพี่วีน
0: มันก็ต้องมีบ้างเนาะ
1: ทั้งสหรัฐแล้วเยอรมันไม่เอาอะไรกันเลยค่ะพี่วิน
0: ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะเพราะอะไรไม่รู
1: ้ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือเหมือนเขาเข้ารอบแล้วอ่ะพี่วิน
0: อ๋อโอเคโอเคเออ
1: เขาก็เลยแบบเล่นแบบไม่จริงจังเลยอ่ะ
0: เข้าใจเข้าใจเออ
1: ช่วงนี้งดก่อนนะคะก่อนหน้านี้กอบโกยมาเยอะแล้วค่ะ
0: ช่วงนี้ก็เล่นของงดก่อนเนาะเบา
1: ๆค่ะค่ะขอพักใช้เงินก่อนนะคะพี่วินเดี๋ยวรอรอบถัดไป
0: รอคนละครึ่งถัดไปนะฮะขอเพลง
1: คนละครึ่งมันเอาไปใช้กันนี้ไม่ได
0: ้เออเอาไปซื้อของกินแทนแล้วกันเออนะ
1: เอาไปกินซื้อของกินก็ได้ค่ะ
0: จ้ะเออ
1: วันนี้พี่สนชงเหล้ามาหรือยังคะ
0: พี่สนเอามาแล้วมาแล้วเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเออเพิ่งมาเลย
1: อ๋อแล้วก็ทักทายพี่ใหม่กับพี่โอจับแปรแล้วก็พี่เสกล่อนด้วยนะคะพี่วิน
0: จ้า
1: วันนี้ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจของเพอร์พีทนะคะ
0: ได้เลยครับ
1: ได้ค่ะยังไงรอฟังค่ะพี่วินปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ค่ะ
0: จ้าโอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: สวัสดีครับนี่น้องๆว่าอับอายมากเลยนะฮะไม่เป็นไรมันต้องมีบ้างสิคนเรามันจะไปถูกเป๊ะอะไรตลอดเวลาใช่ป่ะก็แซวเล่นนะฮะมันต้องมีเดาผิดเดาถูกกันธรรมดาอยู่แล้วนะฮะเอาวันนี้พี่สนไม่ได้มาน้องของรอดวันนี้พี่สนเขาไปงานขาวดำครับผมไปงานศพไปงานขาวดำมาส่งภาพบรรยากาศมาเนี่ยตอนแรกนึกว่าเขาอยู่บ้านนะฮะอ๋อไปงานขาวดำมายังอยู่ที่งานขาวดำงานศพอยู่ยังไม่กลับนะครับนะมาทักทายใครจะน่ามาอีกไหมครับถ้ามีก็ทักทายมาได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังในคืนนี้นะครับกับวันสบายๆพี่เคเพชรว่ายังไงก็ยังเป็น FC น้องของร่อนเหมือนเดิมนะครับแคสแซลเล่นเฉยๆตอนนี้ FC น้องของร่อนนะมีพี่โอพี่เคียวเพชรนะฮะแล้วก็มีใครนะตอนกลางวันเมื่อกี้ที่ทักมาพี่อะไรนะลืมชื่อเดี๋ยวขอย้อนไปดูเอสเปซย้อนไปดูไลน์แป๊บนึงนะเอาพี่วรวิทย์พี่วรวิทย์ไม่ได้เหมือนจะแบบนิดนึงเหมือนจะเขาเรียกว่ามีแบบแอบจิกกัดนิดหน่อยว่าแม่น้องของร่อนแก้ตัวไปเรื่อยนั่นเราแก้ตัวไปเรื่อยนั่นเราประมาณนี้นะฮะก็จะมี3คนและคนอื่นๆอีกพี่ภาสกรนี่ก็ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะฮะพี่เจครับ FC หงร่อนเหมือนกันนะฮะมาทักทายกันคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมาที่เพลงที่ขอไว้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะบักคุกี้กับเพลงขอโทษที่ลืมหมดนะอันก็ได้ขอรับสายก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนาะนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าขอเพลงนะเจ้า
0: สวัสดีจ้าอิงขอเพลงอะไรฮะ
2: เธอลำเอียงของ AI ห้องอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยเธอลำเอียงเน
2: า
0: ะนะฮะ
2: เจ้าวันพุธดีเจมาเอาเพลงมวนๆใส่หลายๆนะเด
0: ้
2: อ
0: ได้ก่ะทำงานกลางคืนใช่ไหมอยู่ยาวๆเนาะใช่ไหม
2: เจ้าค่ะเจ
0: ้
2: า
0: ได้เลยขอบคุณมากครับเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: สวัสดีครับพี่โอครับเจ้าๆนะครับเจ้าๆกันไปนะฮะเจ้าๆกันไปเจ้าๆเจ้าๆๆนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้าไอ้ดีเจวินเจ้า
0: สวัสดีเจ้าเนตตี้ว่าไงฮะ
3: วันนี้ขอเพลงโต้รุ่งกับฉันขอลาของเฟรมเจ้า
0: โต้รุ่งฉันขอลากับวงเฟรมกับ
3: เจ้า
0: วันนี้ฝนตกก
3: ็วันนี้มันตกเจ้าห้อง
0: ขนาดน
3: อเจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวเปิดให้นอครับสวัสดีครับสองสาวนะเจ้าสาวเจียงไฮ้กับสาวเจียงใหม่นะครับสองสำเนียงนะครับเจ้าๆกันไปนะฮะน ะครับไม่ผิดเจ้าเลยเมื่อคืนแพ้นะแพ้ตลอดนะฮะเนตตี้กับเจ้าเหมือนกันนะฮะพี่ใหม่บอกว่าบอกน้องหงร่วงนะฮะไปเลยครับไม่เป็นไรไว้แก้ตัวใหม่ยังเหลือให้แก้ตัวอีกตั้งเดือนนะจ๊ะอ๋อโอเคโอเคนะอ้าววางไว้แล้วสายนี้มาอีกสายเลยแล้วมา0840456862นะครับฮะวันนี้น้องเนตตี้ใช้เสียง2ในการโทรนะฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่วินมาแจ้งFC ของร่อนเพิ่มนะครับ
0: ว่าเป็น FC 1คนเหรอครับพี
4: ่มีพิเศษร่อนด้วยนะครับแล้วก
0: ็
4: มีพี่สนจงเล่าให้นี่ก็เขาก็เป็น FC ของร่อนนะครับพี่ใหม่นี่ก็เป็น FC แล้วเป็นโจทย์นะครับ
0: เป็นโจทย์วางไว้แล้วสายนี้มาอีกสายเลยแล้วมา0840456862นะครับฮะวันนี้น้องเนตตี้ใช้เสียง2ในการโทรนะฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่วินมาแจ้งFC ของร่อนเพิ่มนะครับ
0: ว่าเป็น FC 1คนเหรอครับพี
4: ่มีพิเศษร่อนด้วยนะครับแล้วก็มีพี่สนจงเล่าให้นี่ก็

0: ครับ
1: อ่าฮะอ่าฮะ
0: เมื่อคืนไม่ได้มาครับพี่วินเมื่อวานไปนู่นมา
1: ไปไหน
0: ไปซื้อโทรไปเดินเล่นแล้วซื้อโทรศัพท์มาไว้ในร้านค้าเพื่อมีเครื่องหนึ่งว่าจะจ้างลูกน้องอีกคนนึงไง
1: โทรศัพท์ยังไงโทรศัพท์ปุ่มกดยังไงไม่เข้าใจ
0: ใช่ใช่ไปเอาไว้ในร้านค้านะให้ลูกน้องใช้แล้วก็อันเนี้ยมันต้องเป็นปุ่มกดต้องโทรสั่งงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: ก็ดี
0: ไอ้ทัศนีมันหายหมดได้นี่มาพี่วิน
1: รุ่นไหนรุ่นไหนพี
0: ่โนเกีย
1: ไ
0: อ้โนเกีย108 4G มาเอ้ยดีเว้ยพี่วิน
1: เขาทำใหม่
0: เครื่องเล็กกระทัดรัดมันจะแก้ได้สบายแล้วก็เป็นปุ่มกดได้แล้วระบบข้างในมันจะเสียมันดีกว่าบียอนเยอะไอเนี่ยที่คุยกับพี่วินอยู่เนี่ยเป็นบียอน
1: อ๋อดีดีแล้วเครื่องเท่าไหร่แพงไหม
0: บียอนบางทีมันค้างที่มันรวนก็บางทีมันค้างมันรวนในบียอนน่ะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะโนเกียระบบข้างในจะเสียมกว่าเนาะม
1: ัน
0: ทำมานานแล้วนะมันโนเกียเนาะ
1: ใช่ใช่เออ
0: แต่มันก็ไปไม่ได้แล้วมันไม่เอาเกียร์ไงมันมีแต่เครื่องอ่ะเดี๋ยวต้องพี่โอต้องเล่นพี่โอต้องแชร์เรื่องนี้ผมดักไว้ก่อนเลยพี่โอต้องเล่นผมเรื่องโนเกีย
1: เออเดี๋ยวเขาจะมีบุ๊กเกียร์มา
0: เออใช่พี่โอต้องมาแน่ๆเรื่องนี้ผมว่าพันกว่าบาทพี
1: ่ไม่แพง
0: พันสอง
1: ก็คุ้มอยู
0: ่199
1: ก็คุ้ม
0: มันแน่ๆมันไม่หายแน่ๆ
1: ไม่มีใครขโมย
0: ใช่แล้วจะให้ลูกน้องใช้อะไรเงี้ยแบบอย่างน้อยก็ช่วยเฝ้าร้านตอนที่เราไปนอนแต่ว่าก่อนขนาดผมไปนอนนะลูกค้าโทรตาม
1: อ๋อละ
0: ป้าไปซื้อของเนี่ยเลิกขายแล้วไงบอกเขาว่าเราแบบว่าเจ๊งแล้วด้วยนะผมไม่ได้ผมต้องพักก่อนแล้วลูกค้าโทรมาตามพี่ครับขายของไม่ครับขายน้ำไหมครับเดี๋ยวดูลูกน้องเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะอันเดียวโทรศัพท์ให้ลูกน้องใช้อะไรเงี้ยติดต่อกันเพราะเราไม่อยากใช้เบอร์ของส่วนตัวของลูกน้องไง
1: เข้าใจมันเสียตังค์เขาเนาะเออนะ
0: พี่โอเราเติมให้เขาเดี๋ยวเครื่องแบบปุ่มกดนี่แหละชัวร
1: ์
0: มาตรฐานดีเสียงดังฟังชัด
1: พี่โอบอกว่าเกียร์กระปุกหรือเกียร์ออโต้ครับโนเกีย
0: ก็บอกว่าโนเกียมันจะมีเกียร์ได้ยังไงล่ะเอ๊โอ้ที่ฟังไม่เข้าใจไม่เนี่ยคำว่าโนเกียแต่ก็ไม่มีเกียร์ที่เอาเกียร์กับปุกเกียร์ออโต้บ้าบอ
1: โอ้ยบ้าบอเสียงใครอะคนสายดำคนดำสายใต
0: ้บ้าบอที่เสียงคาหูคุณแล้วเจ็บอีกแล้วเจ็บแปรบมาทันทีเลยเจ็บแปรบมาทันทีเลยเสียงเจ้านั่นอยู่อะไรนะเมื่อกี้คนเนี้ยที่ขอมาจากอะไรนะเขาอยู่ไต้หวันหรืออยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้นะ
1: ใช่ไต้เกาหลี
0: เจ้า
1: ใช่
0: เกาหลีเหรอใช่เขาไป6ปีแล้วพี่วินคนนี้ไปมา6ปีแล้วนะ
1: นานมากแล้วนะครับน่าโอ
0: ้ใช่นานแล้วนานจนลูกโตลูกจะบวชอยู่แล้วอ่ะไม่มีผัวเนาะ
1: หาไม่ได้พี่
0: ขอเพลงแล้วกันละขอรับ
1: เพลงอะไรขอรับ
0: ได้ยินคำบ้าๆบอกแล้วมันก็เจ็บแรบขึ้นมาทันทีนะขอรับ
1: ได้สิขอรับ
0: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
1: ขอบน้ำใจมากครับ
0: ครับ
1: พี่เสกนี่ชวนคุยนะฮะพี่ใหม่ว่าบอกฝากบอกพี่เสกร่อนด้วยนะครับว่า FC เนี่ยอาจจะไม่ถูกเท่าไหร่ครับแต่โจทย์นี่ก็น่าจะใช่หมายความว่าไงอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็น FC เนี่ยก็ไม่ใช่อ๋อหมายถึงว่าพี่ใหม่ด้วยนะพี่ใหม่นี่ไม่ได้เป็น FC นะฮะแต่เป็นโจทย์นี่น่าจะใช่อ๋อหมายถึงว่าเป็นโจทย์กันแบบฟาดกันเงี้ยผู้พะอย่างนี้นะโอเค FC น้องร่อนนี่อาจจะไม่ถูก 100% ใช่ป่ะแต่เป็นโจทย์ฟาดกันใช่มั้ยฮะเพราะเชียร์คนละทีมไงวันนี้กูฟังฮะพี่เนิร์นเนี่ยเค้าเป็นแมนยูใช่มั้ยพี่โอพี่เนิร์นนะฮะที่เชียงใหม่นะเค้าเป็นแมนยูเผอิญล่าสุดเนี่ยเค้าได้รับลูกสะใภ้วันพรุ่งนี้เค้าจะไปสู่ขอลูกสะใภ้ให้ลูกชายเค้านะฮะแล้วพ่อตาเอ้ยเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อสะใภ้อ่ะฮะเป็นลิเวอร์พูลเค้าบอกว่ารอบนี้นี่มีฟาดกันแน่นะฮะพ่อตาสองฝั่งนะฮะเขาเป็นแมนยูอีกฝั่งเป็นลิเวอร์พูลนะฮะเดี๋ยวมีต่อยกันเดี๋ยวมีตีกันแน่สงสัยนะฮะสวัสดีพี่ยุงนะครับขอเพลงอยากมีแฟนเป็นอะไรอย่างอยากมีแฟนเป็นโหนฮะอ๋ออยากมีแฟนเป็นโหลอ่านเป็นโหนเฉยเลยนะอยากมีแฟนเป็นโหลเพลงใครนะนะเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ทนายหนุ่มด้วยเอ้าทนายหนุ่มมาแล้วครับทนายหนุ่มด้วยนะฮะทนายผู้ปราดเปรื่องทนายผู้เฉลียวฉลาดทนายผู้มีความรู้นะฮะทนายผู้คำบอดในวงการนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ดีกว่ากลัวว่าเธอนะฮะให้น้องร้องก่อนไหมกลัวว่าเธอจะไม่เสียใจเอาไหมนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะกลัวว่าเธอจะไม่เสียใจนะฮะที่ขอยเมื่อสักครู่นี้นะฮะ per peach นะครับ per peach มาหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยฟังลูกทุ่งกันนะครับมาเอ๊ะมันเวอร์ชันไหนเดี๋ยวดูนะเวอร์ชันไหนพวก per peach นี่ก็เป็นศิลปินเจนซีเจนแซดนะครับ

นี่เลยนะครับกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจของเพอร์พีชน้องของร้อนก็เลยขอเพลงนี้เข้ามาไงน้องร้อนบอกว่าเยอรมนีกับอเมริกาทำให้น้องของร้อนต้องเสียใจค่ะก็เลยขอเพลงนี้เข้ามานะอ๋อมันมีที่มาที่ไปใช่ไหมฮะมันมีที่มาที่ไปนะครับอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะวงเพอร์พีชที่เป็นวงเชียงใหม่นะเพิ่งทราบเหมือนกันเป็นแนวสไตล์อินดี้ป๊อปนะฮะจากเชียงใหม่แล้วเรียนราชภัฏเชียงใหม่ด้วยนะอ๋อโอเคนะฮะเห็นอยู่นะคนตัวใหญ่พี่คนตัวอวบน้องเนี่ยนะฮะตัวอวบใหญ่ๆหน่อยนะฮะนะครับอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะครับในช่วงนี้เลยครับนะฮะนะครับเมื่อกี้มีพี่ออฟทางหลวงดิจ๊ะครับตอนนี้พี่ออฟทางหลวงบอกว่าใครขับรถผ่านทางลมโชคเลยลมโชคไปนะครับตอนนี้เขามีการปรับปรุงเกาะกลางอยู่นะครับที่เชียงใหม่นะทางลมโชคคือเชียงใหม่นะฮะเขามีการปรับปรุงเกาะกลางถนนอยู่มีการทำรั้วต่างๆอยู่นะตอนนี้กำลังเคลียร์เส้นทางแล้วก็มีการปรับก็ใช้ความระมัดระวังนะฮะในการเดินทางบนถนนเส้นนี้ด้วยรวมโชคเลยไปมีเกาะกลางถ้ามีเขาทำงานอยู่ก็ค่อยๆชะลอนะฮะขอเพลงบัวช้ำน้ำขุ่นเข้ามาด้วยได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับงั้นเปิดให้พี่เสกต่อเลยไหมเจ็บปราบขึ้นมาทันทีมาเดี๋ยวจะขอขั้นกลางลูกทุ่งอินดี้สองเพลงของพี่ใหม่ที่ขอเมื่อกี้

งจากวงใจแอนนะครับหลายคนน่าจะจำได้สำหรับเพลงนี้เจ็บแปลบขึ้นมาทันทีนะครับเพียวว่าวงใจแอนเนี่ยเจอบ่อยๆเหมือนกันวันนั้นเจออยู่ที่ศูนย์อาหารโลตัสบางกะปิโทมัสนะโทมัสนะครับตอนนี้เขาเปิดตัวแบบเต็มที่แล้วนะฮะแกรนด์โอเพนนิ่งแล้วนะฮะโทมัสนะครับเป็นหนึ่งศิลปินดังในยุค90เลยแต่ถ้าบัวมานะจะบอกว่าเกิดไม่ทันแน่ๆเลยสงสัยอ่ะเกิดไม่ทันเลยค่ะนะคือเยบัวนะเพลงอะไรนั้นก็ไม่รู้จักสักเพลงเพลงดังๆที่ว่าดังสมัย90นะอย่างที่เคยบอกฟังฮะไฟฟ้าไม่เข้าบ้านไม่มีความเจริญแรงมากดีเจทักทายบิ๊กสหกัจจานะครับไฮบิ๊กบิ๊กนะฮะสหกัจจานะครับอินเดียมาแล้วพี่เคทีนะครับมาทักทายกันได้นะครับน้องนัทบอกว่าพี่เสกต้องการพริตตี้ไว้ที่ร้านพี่เสกสักคนไหมคะพี่เสกครับอยากได้พริตตี้สักคนไหมน้องของร้องก็จะเป็นพริตตี้ให้พริตตี้หรือพริตตี้นะฮะพี่บอลวันนี้เจอครับวันนี้เห็นข่าวที่กรุงเทพที่มีพายุที่ลาดกระบังน่ากลัวมากเลยช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะลมแรงมากเลยบางครั้งบางทีอยู่เฉยๆนะเกิดฟ้าฝนมาแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างเมื่อวานที่เชียงใหม่นี่ตอนหัวค่ำตอนเย็นลมแรงมากนะฮะแต่ไม่มีฝนสักเม็ดเลยนะครับนะฮะมาพี่ใหม่รอบแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะครับ90นี่ยังไม่เกิดครับเรายังเป็นเกิดแล้วยังไม่เกิดเหรอฮะเพลงนี้ชื่อว่าบักคุกคีนะครับเพลงนี้จากจาสิงห์ชัยพี่ใหม่ขอมาหน้าใหม่เมื่อสักครู่นะฮะอยากฟังเปิดให้ฟังในช่วงวงนี้เลยนะครับเป็นแนวสไตล์อินดี้สานสักเพลงกันละกันเธอลำเอียงสักครู่นะครับฉันขอลาโต้รุ่งบัวช้ำรอสักครู่นะครับ

ื่อเพลงว่าบักคุกีนะครับเพลงนี้จากจาสิงห์ชัยนะฮะพี่ใหม่อยากฟังก็เปิดให้อัดจัดไปมาเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะครับแหมส่งเพลงมาตะกี้พี่ภาสกรส่งอะไรมานะดีเจครับฝากไปยังน้องหงร่อนด้วยอย่ากลัวที่จะเป็นแฟนหมาแดงเลยใช่ไหมครับพี่เจอ่านถูกไหมอย่ากลัวใช่ไหมที่จะเป็นแฟนหมาแดงพี่มาบอกว่าอย่าผัวว่ะอย่าผัวที่จะเป็นแฟนหมาแดงนะครับส่งเพลงมาช่วงนี้นะครับพี่โอ้ส่งภาพน้องเหมียวมาหนึ่งตัวตัวเล็กตัวน้อยนะฮะคนอีสานชอบพูดว่าบักคุกีนะฮะมันเป็นคำพูดเหมือนกับประมาณว่าเขาเรียกว่ายังไงนะฮะต้องถามคนอีสานมันหมายความว่ายังไงนะเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่ได้ดั่งใจแล้วพูดออกมาอย่างนี้หรือเปล่าเนาะเหมือนกับเป็นคำอุทานอย่างนี้บ้างนะอย่าเอาผัวที่เป็นแฟนแมนยูครับนะฮะตกคำว่าเอานะอย่ามีแฟนเป็นผัวที่เป็นอย่ามีแฟนที่เป็นแมนยูครับอย่าเอาผัวที่เป็นแมนยูนี่ก็ตรงมากเลยนะฮะฝากบอกน้องของร่อนหน่อยครับอย่ามีแฟนอยากมีแฟนที่เป็น FC เป็นแมนยูนะเดี๋ยวตีกันตายก่อนประมาณนั้นนะแซวกันไปนะฮะเมื่อกี้มีอีกหนึ่งเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้อีสานที่ขอไว้ครับขอโทษที่ลืมบอกได้อันนี้ขอมาจากใครนะเมื่อกี้จากเจ้าใจละเมอใช่ไหมครับฝากกับออยลี่ด้วยมาอีกหนึ่งเพลงแนวสไตล์เป็นอินดี้อีสานเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลง AI ใช่ไหมเป็น AI ร้องนะฮะขอโทษที่ลืมบอกได้เดี๋ยวเธอลำเอียงนะครับไอ้น้ำแค่อยากถามดาราด้วยนะฮะของพี่บ้องพี่ยุงนะครับชนางูเห่าบัวชาน้ำขุ่นรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังอย่าเพิ่งหลับกันนะ

ลงนี้ชื่อว่าขอโทษที่ลืมบอกได้ครับเป็นเพลง AI ที่ร้องเอาไว้ด้วยก็เพราะดีนะครับ AI นี่มันจำลองเสียงออกมาเนาะก็ดีเมื่อก่อน AI เนี่ยมีแค่เสียงพูดเนาะเป็นแค่เสียงอ่านประโยคแล้วก็ตื่นเต้นแล้วสมัยก่อนที่เขาทำมาแรกๆนะฮะผลของการค้นหาคำว่าตินตินเนี่ยฉันไม่พบผลการค้นหาของคุณนี่คือสมัยก่อนตอนที่ยังเป็น AI รุ่นโปรเตียโอ้พอมันร้องเพลงมาเป็นทำวิดีโอเนี่ยโอ้โห

แล้วนะครับทักทายกันมาในช่วงนี้ด้วยกันละกันนะครับเนาะพี่โอบอกเล่าประสบการณ์การเจอดาราที่ไม่โอเคมาให้ฟังด้วยนะฮะวันนี้เรื่องราวใหญ่ของดาราวงการบันเทิงคือเรื่องของฟาริดาแล้วก็ตินตินเนาะหลายคนติดตามข่าวก็ตามนั้นเลยนะฮะสุดแล้วคือเขาท้องด้วยกันใช่ไหมฮะเข้าใจว่าฟาริดาเนี่ยอาจจะหลายคนแล้วไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครตอนแรกหลายคนก็บอกว่าเอ๊หรือว่าเธอมาแอบจับคนอื่นทำผัวหรือเปล่าเนี่ยพอไปเช็คจริงก็โอ้สงสัยท่านน่าจะมั่นใจแล้วน่าจะมาจากคนนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้นะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคือเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีเจนแซดคุณผู้ฟังถ้าหลายคนจำได้ตอนเมื่อก่อนที่มีซีรีส์เรื่องฮอร์โมนใช่ไหมครับวัยวาวุ่นใช่ไหมฮะก็พูดถึงเรื่องราวของประมาณเนี้ยนะรักๆใคร่ๆของเด็กวัยรุ่นเจนซีเจนแซดทั้งหลายเนี่ยนะฮะตอนนี้ฮอร์โมนกลายเป็นเจนวายหมดละนะฮะจะสะ30กันหมดแล้วแต่ละคนนะฮะ30ต้นๆ30กว่าๆกลายเป็นเจนใหม่นะ20ต้นๆที่มาวาวุ่นแทนรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่มีปัญหากันเยอะนะฮะและดูท่าเนี่ยโอ้โหก็คงจะไม่หนีไม่พ้นพ่อกับแม่นะฮะจริงๆเรื่องนี้ที่เจเล่าให้ฟังเมื่อวันต้นช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับมันจะจบลงถ้าคุณเคลียร์กันจบในครอบครัวคือหมายถึงว่าไม่ต้องให้เรื่องมันดังให้มันโหนกระแสใช่ไหมพี่หนุ่มขณะพี่รักใครก็ตามแต่ถ้ามาออกรายการทนายหนุ่มโหนถ้ามาออกรายการของหนุ่มกัญชัยโหนกระแสนะฮะบันไลทุกคนนะฮะไม่ดีก็แย่ไม่แย่ก็พังส่วนมากจะไปทางพังดูทุกแต่ละคนสิทนายตั้มก็เข้าคุกบอสต่างๆก็เข้าคุกเอ็กบอสออกหรือเปล่าไม่แน่ใจแม่ตั๊กใช่ไหมกับผัวก็เข้าคุกนะฮะตินตินกับฟริดาเกาะเรียบร้อยนะฮะลำไยบอสตอนนี้ก็เลิกกันเรียบร้อยแล้วนะฮะคือใครก็ตามแต่ที่มาออกรายการโหนกระแสคือบันไลทุกคนนะฮะคือนะเพราะวิธีการคือคุยกันเงียบๆนะคุณฟังรู้ไหมว่าดาราอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่เราเห็นในโซเชียลในออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยเอาพูดตรงๆนะทำแท้งเยอะมากเรื่องจริงทำแท้งเยอะมากเลยนะฮะคือไม่ได้เป็นผัวเมียกันเป็นแฟนกันแล้วก็ท้องเยอะมากแล้วเอาออกเยอะมากอันนี้พูดตามตรงไม่ต้องไปอ้อมค้อมยุคปัจจุบันที่การทำแท้งไม่พร้อมนี่คือเป็นเรื่องปกติมากในยุคปัจจุบันแต่คนบอกว่านี่ใช่ครับมันบาปก็คงจะตามนั้นแหละแต่ว่าทำไงได้แหละฮะเมื่อไม่พร้อมกันทั้งสองฝ่ายจริงๆเรื่องนี้นะถ้าสมมติว่ามันจบกันวันนั้นนะมันไม่ได้เอามาออกรายการโหนกระแสนะฮะจบกันไปแล้วนะฮะคืออาจจะว่าอ่ะโอเคคุณดูแลกันไปหรือถ้าไม่พร้อมคุณจะออกไปเลยนะฮะพ่อแม่คุยกันนะฮะหลายคนบอกว่าดีใจใจร้ายมากเลยก็ในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับไงแต่เรื่องนี้นะก็คงจะเป็นหน้าที่ของแม่ในการดูแลนะคือจบจือแล้วนะชีวิตวัยรุ่นคือจบจือแล้วนะครับคุณต้องมาเลี้ยงลูกแล้วจบจือแล้วอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะของคนเจนซีเจนแซดปัจจุบันนี้นะฮะที่กำลังวาวุ่นนะฮะพี่หนุ่มว่าคนที่ด่าผู้หญิงว่าไงก็คงต้องทำใจพี่หนุ่มนะฮะทำใจตามนั้นเลยนะฮะทายหนุ่มผลกระแสนะฮะว่ากันไปว่ากันไปเรื่องดังวันนี้นะนะฮะเรื่องดังวันนี้นะฮะอยากให้ทนายหนุ่มไปออกผลกระแสอีกรอบนึงครับนะฮะพี่โอ๋ว่าดีใจครับอยากให้พี่หนุ่มไปออกผลกระแสอีกรอบนึงอ่ะพี่หนุ่มครับพี่ทายหนุ่มครับสร้างประเด็นอีกสักเรื่องไหมเอาสักเรื่องไหมเรื่องอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวทีมงานติดต่อทนายหนุ่มเชียงใหม่หน่อยสิครับประเด็นเจ้าอาวาสเชียงใหม่ที่ไปทะเลาะ กับสีกานะครับนะฮะสีกาเมียเก่าฮะทีมงานต่อสายเลยครับนะฮะสวัสดีครับพี่สถาพรครับทนายหนุ่มไงอ่ะนี่คือเรื่องราวของดาราวันนี้นักร้องวันนี้เนาะที่เป็นประเด็นวันนี้นะครับนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้ที่ขอไว้นะครับฟังเพลงฟังข่าวหนุ่มว่าชอบทั้งเลยดีเจนี่นะเธอลำเอียงครับ AI 1เพลงก็แล้วกันฟังเพลงฟังข่าวกันไปในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับปริมี่เฮอร์เบลพังคีนะครับบิ๊กสากับจาไข่เค็มหลายคนเมามอยกันอยู่นะครับวัดเสาหิน

คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอลำเอียงนะครับลำแบบเอียงๆนะฮะไม่ได้ลำตรงๆนะฮะพี่สนมาแล้วครับพี่สนว่าดีเจครับแก้วนี้ฝากทีมงานทุกคนที่ฟังอยู่ฝากกับน้องของร่อนด้วยพี่สนกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ไปงานศพงานข่าวดำมาไปกินข้าวต้มมาทางเหนือนี่เขาจะไม่เหมือนทางภาคกลางนะฮะทางภาคเหนือในเวลามีงานศพเขาจะเลี้ยงข้าวต้มข้าวต้มอะไรข้าวต้มน้ำเนาะข้าวต้มที่เป็นอาหารนะฮะไม่ใช่ข้าวต้มมัดนะทางภาคเหนือเขาจะเลี้ยงแบบนี้นะเหมือนเขาเลี้ยงอะไรไงเหมือนเขาเลี้ยงกระเพาะปลาอะไรเงี้ยทางเหนือจะเป็นข้าวต้มแทนนะดีเจครับขอ S991แก้วฝากให้น้องของร่อนด้วยมาในหนึ่งแก้วนี่นี่มาแล้วฮะเติมโซดาหน่อยครับเขย่าแหมอร่อยนะพี่นะแซ่บอีหลีเด้อวันนี้พี่สนมีกับแกล้มเหมือนเดิมครับเป็นน้องเป็ดนะฮะวันนี้พี่สนกินเป็ดอีกแล้วครับเป็ดซื้อมาเมื่อวานตัวใหญ่มากวันนี้ก็เลยเอามาทำอาหารอีกรอบหนึ่งมาฟังเพลงกันต่อนะครับก็ได้จะเข้า5 ทุ่มแล้วนะครับคืนนี้เพลงของเฟรมครับที่ของที่แนทที่ขอมาเมื่อกี้ครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าฉันขอลาครับเพลงนี้จากเฟรมนะครับที่เมื่อกี้นัตเต้อยากฟังนะครับเนาะพี่โอบอกว่าพี่สนนี่ FC จริงๆนะฮะขนาดไปงานขาวดำยังกลับมาชงเหล้าต่อมาฟัง BP ต่อสุดยอดเลยนะฮะบัวชาวน้ำขุ่นดีกว่าช่วงนี้สงสัยกลุ่มน้องๆถามหาแน่ๆเลยนะครับอดทนนานแล้วพี่โอนะฮะเกินจะทนแล้วนะครับใจเล่าข่าวเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวมีบัวชาวน้ำขุ่นชาวนางูเห่าครับขยักถามมีเพลงโจ้สองเพลงครับอาร์มโต้รุ่งกันหน่อยแล้วก็ดาราครับอยากมีแฟนเป็นโหลที่ขอไว้จากพี่โบ้งเมื่อกี้ที่เตรียมเอาไว้คืนนี้นะครับเปิดฉากอย่างเร้าใจ

0: กัน
1: เปิดฉากยังเร้าใจพี่โอบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงอาร์เนอร์สล็อตนะครับอาร์เนอร์สล็อตนะฮะโค้ชลิเวอร์พูลที่เพิ่งโดนไล่ออกนะครับปีแรกได้แชมป์หลังๆมาละเลยอ๋อเปิดฉากยังเร้าใจนะ พอเปิดฉากปิดฉากเปิดฉากยังเร้าใจปิดฉากยังเร้าใจโดนไล่ออกนะฮะตามนั่นแหละนะฮะมาร์คคงส่ง SMS มานะครับลืมอ่านข้อความมาร์คคงนะฮะขอเพลงใครคนนั้นพลพลให้กับสิงห์ยิกหน่อยสิงห์ยิกไปยังสิงห์ยิกจะฟังอยู่ไหมครับสิงห์อยู่เปล่าหรือว่าไปแล้วใครคนนั้นอยู่ไหมถ้าไม่อยู่จะข้ามไปก่อนนะฝากเพลงใครคนนั้นให้กับสิงห์ยิกด้วยนะครับฝากขอมาบอกว่าขอเพลงเศร้าๆหนึ่งเพลงไปแล้วมั้งสงสัยนะครับส่วนเพลงของมาร์คคงอยากฟังยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำของป๊อปปองกูลนะฮะแล้วก็เพลงเวลาของเรากับรัตดาแล้วก็หมอโอ๊คสมิธนะครับสิงห์อยู่เปล่าครับสิงห์ยิกอย่าไปแล้วนะดูท่าแล้วถ้ามาฝากทักบอกด้วยนะจ๊ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยคืนนี้นะครับเพลงวิติกซีโร่ด้วยนะครับเจ็บเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมาขอวงฟลายหนึ่งเพลงแล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนะชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูสิงกำลังใกล้ตา

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้สำหรับเพลงของชาวเพลงของพี่อีทวงไฟนะฮะพี่ทวายบอกว่าฟังแล้วนึกถึงเวอร์ชันโปเต้ลองใช่ไหมฮะโปเต้โปเต้นะเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้กันนะฮะงูบองหลาใครก็เห็นงูบองหลาบ้างครับนะฮะพี่ต้องบอกว่าหลุดไปนานเปิดมาเจอพอดีสัญญาณหายแล้วเมื่อกี้จังหวะมันได้พี่ต้อมนะเพลงจากไอ้น้ำครับแค่อยากถามเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับ

งจากพี่ฟุกไอ้น้ำนะครับชื่อเพลงว่าแค่อยากถามนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้เลยนะตอนนี้ต้องเคลียร์เพลงก่อนเนาะสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยนะครับพี่เอ็มไปไหนมาสักดึกเลยไปดูหนังมาเหรอครับมาดึกแสดงว่าต้องไปไหนมาสักที่หนึ่งแน่ๆเลยพี่เอ็มวันนี้ใช่ครับวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าหรือเปล่าอยากหาเรื่องผีมาเล่าสักเรื่องไหมตอนนี้พี่สนกำลังเตรียมเป็ดพะโล้อีกแล้วนะวันนี้จะทำเมนูกระเพราเป็ดพะโล้นะครับพี่สนวันนี้พี่สนทำงานเช้าไหมยังทำงานอยู่ไหมวันเสาร์หรือว่าหยุดสิเนาะวันเสาร์นะ

ลงจากพี่ติ๊กชิโร่นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับมิตรวัฒน์บอกว่าดีเจครับเล่าข่าวเรื่องพี่ติ๊กหน่อยพี่ติ๊กชิโร่ล่าสุดมีประเด็นข่าวแล้วนะมีประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของการไปขับรถชนคนตายนะครับเมื่อวานที่ออกข่าวมาวันก่อนนะฮะนะฮะพี่ติ๊กชิโร่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ซวยมากๆเลยเหมือนกันกับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงไหนนะช่วงปีก่อนใช่ไหมปีก่อนที่ผ่านมาใช่ไหมสำหรับพี่ติ๊กชิโร่ก็คือเขาไปพี่ติ๊กชิโร่เขาน่าจะไปเที่ยวนะฮะแล้วขับรถตู้กลับบ้านนะฮะแล้วก็ขับรถมาบนถนนใหญ่แล้วปรากฏว่าก็คือเมาเนาะก็คือเมาตาลายมัวมืดๆเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าเผอิญมันมีวัยรุ่น2 คน2 พี่น้องนะผู้หญิงผู้ชาย

วันนี้พี่บ้องขอเพลงอะไรมาพี่เลิฟวันนี้ดูบ้องขอเพลงมานะบ้องพี่เลิฟดูเพลงของบ้องสิเพลงอะไรเนี่ยตลกมากเลยนะฮะไอ้เราก็ตกใจว่าเพลงอะไรเนี่ยนะฮะอะไรเนี่ยฮะงงไปหมดแล้วตอนนี้คือเป็นอะไรนะฮะสงสัยจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยนะฮะอยากมีแฟนเป็นโหลอยากมีแฟนเป็นหนนะฮะอยากมีแฟนเป็นโหลอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังก็แล้วกันอ่ะหลายคนอาจจะตกใจว่าดีเจครับอะไรเนี่ยฮะมาเปิดเพลงอะไรก่อนเนี่ยไม่รู้เขาขอมาก็เปิดให้เลยใส่โปรแกรมไว้ก็เปิดเลยไม่ได้ฟังก่อนด้วยนะยัดใส่แล้วเปิดเลยนะฮะหิวข้าวไข่ดาวเลยพี่บ้าบักลาบอกเอาไว้นะฮะมีเพลงเย็นๆนะครับของปณัฏฐาเรืองวุฒินะฮะแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ขอมานะของหมอโอ๊คสมิธนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับ

พลงอะไรนะฮะนี่เพลงอะไรก่อนต้องถามคนขอมาพี่โบ้พี่ทุกคนขอเพลงอะไรมาก่อนวันนี้อารมณ์ไหนจ้าวันนี้อารมณ์ไหนจ้าเดี๋ยวจะยังงงอยู่ว่าเพลงอะไรเนี่ยนะ

็นเพลงเย็นๆของป๊อปปองกูลนะครับที่ขอไว้จากมาร์คคุงด้วย2เพลงพี่นินกรรมเทพพี่นินเปลี่ยนหลายรอบมากเลยนะขอเพลงครับพี่วินพอดีโทรศัพท์พังฮะขอเพลงอะไรฮะโทรศัพท์พังหรือแอบหนีใครนะฮะสองเพลงเย็นๆนะครับจากป๊อปปองกูลนะครับยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำนะครับแล้วก็เวลาของเรานะครับเพลงนี้จากปราณดาดึงวุฒินะครับแล้วก็หมออกสมิธร้องด้วยกันเอาไว้เป็นเพลงเย็นๆสองเพลงนี่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเนี่ยมาคงเห็นว่าถ้าดิจิวินตั้งเพลงเอาไว้ให้ดิจิวินไม่จัดรายการนะหมายถึงว่าถ้าเปิดเพลงต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังจะเป็นไบโพล่าเลยเพราะว่าแต่ละเพลงที่ขอมาเนี่ยมันคนละฟิลกันเลยก็เดี๋ยวมันเป็นหมอลำเดี๋ยวมันลูกทุ่งเดี๋ยวมันเป็นเพลงโจ้เห็นป่ะเพราะแต่ละคนก็จะขอเพลงที่ตัวเองชอบไงเดี๋ยวโต้รุ่งเดี๋ยวหมอลำอย่างมาคุงมาวันนี้มาคุงมาแปลกฮะวันนี้มาคุงมาแนวสไตล์โรคซึมเศร้านะฮะไบโพล่าโรคซึมเศร้าเพลงที่2เพลงที่เศร้ามากนะฮะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายไปเลยนะฮะป๊อปปองกูลนี่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะนะครับป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็เป็นคน2บุคลิกนะฮะเดี๋ยวนี้นะคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเลยคุณผู้ฟังสังเกตจากการใช้ชีวิตนะครับบางครั้งบางทีก็กระโดดโลดเต้นเฮฮาปาร์ตี้ยุกยิกยุกยิกสักพักหนึ่งก็นั่งร้องไห้นั่งเศร้าอยู่คนเดียวนะครับคนปัจจุบันเนี่ยเป็นไบโพล่ากันเยอะมากเราจะสังเกตเห็นว่าเพลงเจนซีเพลงเจนซัดปัจจุบันก็คล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวร้องเพลงไวหรือร้องเพลงช้าหรือว่าไหนหนึ่งเพลงเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวใส่เสียงช้าเสียงเศร้าหรือใส่เสียงเพลงแปลกๆเข้ามาเพราะว่าเด็กเจนซีเจนแซดปัจจุบันหรือว่าคนปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมั่นดูแลคนข้างๆนะก็แล้วกันนะใครที่มีเพื่อนนะครับที่มีอาการป่วยอยู่ก็ดูแลจัดการให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะฮะเต็มคาราเอะว่าผมเป็นบ้าด้วยนะฮะนั่นแหละตามสภาพนะฮะนะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังฝากส่งเสียงร้องมาแล้วนะครับอ่านมาใครจะฝากนักร้องซ่อนแอบก็สามารถฝากได้เลยนะครับนะพี่บอกว่าใบบีการูใช่แล้วพี่อย่าบีการูคนหนึ่งนำไปโพล่านะฮะกระเดี๋ยวร้องไห้กระเดี๋ยวหัวลอกกระเดี๋ยวกระโดดโต้เต้นสังเกตไม่ใช่บีการูเวลานางโทรศัพท์มาหน้าไม้นางจะเป็นผีบ้านะฮะกระโดดโลดเต้นเวลาร้องเพลงนะจะเศร้านั่งร้องไห้คือคนเดี๋ยวนี้มันเป็นเยอะมากเลยไบโพล่าเนี่ยโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยนะฮะอะไรอย่าหายเอง เป็นเองหายเองไม่ต้องรักษาแล้วฮะ5ทุ่มกับอีก35นาทีครับวันนี้มีข่าวอะไรอีกไหมฮะจะให้ดีเจเล่าให้พูดมีไหมเดี๋ยวขอดูในหน้าจอเว็บไซต์แป๊บนึงมีข่าวอะไรบ้างนะครับในช่วงเวลาวันนี้นะฮะสอบเครียดปลัดภูเก็ตนะครับถูกโยงเรียกรับเงิน 900,000 ช่วยสอบบรรจุราชการท้องถิ่นนะฮะช่วงนี้เรื่องมันจะค่อยๆแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรื่องราวของการสอบท้องถิ่นแล้วก็การเรียกรับเงินนะฮะมันไม่ใช่มีเฉพาะที่เป็นข่าวอย่างเดียวยังมีอีกหลายๆที่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับนะฮะการเรียกรับเงินเข้าสู่ราชการนะฮะสรุปแล้วคือวันนี้ที่ฝนตกหนักเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่สรุปแล้วอ่วมใช่ไหมเขาบอกว่าเสาไฟฟ้าล้มระนาดนะครับ40ต้นทีเดียวมีผู้ประสบเหตุนะเผยว่าเห็นลมหมุนคล้ายพายุงวงช้างก่อนนะครับนะก็จากกรณีที่บริเวณถนนนะครับฉลองกรุงลาดกระบังนะฮะฝั่งมุ่งหน้าอำเภอหนองจอกนะฮะได้รับผลกระทบจากกระแสลมพัดอย่างหนักทีเดียวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาส่งผลให้ไฟฟ้าริมถนนนะครับล้มหลายสิบต้นทีเดียวกีดขวางการจราจรเป็นวงกว้างนะครับและสร้างความเสียหายอย่างหนักทีเดียวนะฮะสำนักงานเขตลาดกระบังก็แจ้งความคืบหน้าบอกว่าฝนตกหนักเมื่อกี้สร้างผลกระทบนะทำให้สายไฟล้มไปประมาณ2กิโลเมตรทีเดียวครับเขาบอกว่าประมาณ40ต้นนะฮะทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหนักมากเลยและยังมีรายงานว่าหลังคาบ้านถูกกระแสลมนะฮะพัดปลิวนะล่าสุดเมื่อช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาการไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่นะฮะก็น่าจะไฟน่าจะยังไม่มามั้งหรือเปล่าเพราะว่ามันซ่อมไม่ใช่จะเสร็จง่ายนะฮะเพราะว่าไฟมันลากยาวถึง2กิโลนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะพายุเนาะพายุเนาะต้องระมัดระวังแล้วกันช่วงนี้ช่วงพายุเราไม่รู้ว่ามันจะมากี่โมงเนาะฝนฟ้าอากาศเนาะนะฮะคนงานพม่านะฮะกำลังถอยรถนะฮะปรากฏว่าโดนพายุซัดใส่นะฮะร่วงจากชั้น2ลงชั้น7เสียชีวิตเลยน่ากลัวมากเลยคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับได้รับแจ้งว่ามีคนงานพัดตกจากที่สูงนะครับภายในอาคารที่กำลังก่อสร้างในเขตชุมชนไทยประกันนะครับบางเสาธงสมุทรปราการนะครับรีบไปที่เกิดเหตุปรากฏว่านายคนนี้อายุ40ปีนอนจมกองเลือดอยู่นะครับชนสูตรศพคือตกลงมาเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าสามีและเพื่อนคนงาน3คนกำลังทำการขัดพื้นบนชั้น2โดยสามีนั่งถอยหลังขัดพื้นจนมาถึงชานที่เกิดเหตุนะครับไม่มีรั้วกั้นจังหวะนั้นเองครับเกิดลมพายุแรงมาก
นะพัดร่างของสามีตกลงมานะฮะทุกคนตกใจมากนะโหลมแรงมากเลยนะฮะนะครับแสดงความเสียใจด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้นี่พายุนี่ไม่เข้าใครออกใครเนาะมันจะมามันมาเลยนะตุ้มตามตุ้มตามเลยนะครับนะฮะพี่แสงอยู่ไหมครับพี่แสงขอเพลงรักหมดใจใจหมดรักเวอร์ชันกล้องอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งไปแล้วมั้งพี่แสงเมื่อกี้เห็นโผล่มาทีนึงนะครับหายไปเลยฟังเพลงฟังข่าวกับพี่เจช่วงนี้ในช่วงเวลาค่ำคืนนะฮะกับวันสบายๆในช่วงเวลานี้เลยใครจะฝากเสียงร้องก็ฝากทิ้งไว้ก่อนได้เลยครับนะลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้เลย

เพลงนี้หลายๆคนชอบนะครับในเวอร์ชัน AI เพลง AI เยอะมากปัจจุบันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะอาจจะเสียงซ้ำๆเดิมๆแต่ว่ามันก็ฟังแล้วเพลินดีก็ดีกว่าเจนซีป่ะฟังรู้เรื่องกว่านะฮะนะครับโอ้พี่สนส่งภาพเมนูมาฮะน่ากินมากเลยวันนี้พี่สนบอกว่ากำลังผัดกระเพราเป็ดพะโล้ครับดีเจผัดกระเพราเป็ดพะโล้โอ้โหน่ากินมากเลยจานมันเริ่มเทิมเลยนะเนี่ยแหมอยู่ใกล้จะไปขอตักมาชิมซะหน่อยดีกว่ายิ่งดึกวันนี้ยิ่งหิวแล้วเนี่ยกระเพราเป็ดพะโล้พี่โอ้จานมันเริ่มเทิมทีเดียวพร้อมเสิร์ฟกับ S99 อีกสักแก้วนะคืนนี้พี่สนนี่ก็ไม่หลับไม่นอนอ่ะขออีกแก้วนึงนะฮะมาอีกแก้วนึงเติมเหล้านี่นี่เติมวันนี้เป็นเมนูเป็ดพะโล้นะฮะนี่ได้ยินเสียงไว้ก้องแก้งก้องแก้งนะเห็นแล้วหิวตามทีเดียวนะฮะฟินมากๆเลยนะฮะเป็ดพะโล้ได้ทำหลายๆเมนูก็อร่อยนะนะครับแต่ถ้ากินหลายวันอาจจะเริ่มเบื่อนะฮะแต่ดิฉันยังชอบเนื้อไก่เหมือนเดิมนะยังชอบเนื้อไก่เพราะมันมีความนุ่มละมุนกว่าม้าคงนะฮะม้าคงที่บ้านเลี้ยงไก่เนาะใช่ไหมฮะก็คือไก่มันจะมีความนุ่มกว่าคุณรู้ฟังใช่ไหมว่าทุกครั้งที่เดจวินไปกินหมูกระทะนะฮะหมูนี่ไม่ได้กินนะกินแต่ไก่นะให้ภาพอธิบายแล้วกันพี่โอ้พี่สนนะฮะว่ากันไปนะครับอาจจะกินอะไรก็ขอให้มีความสุขแล้วกันคืนนี้ฟินนะฮะยองฉี่วัดหลักกิโลคงไม่ได้ฟังโทรศัพท์มาหน้ามาเนี่ยยองฉี่อยากคุยกับยองโทรมาเลยรอสายอยู่เนี่ยโทรมา0840456862น้องหงร้อนบอกว่าพี่สนถ้าเลือกได้จะเลือกกินเป็ดหรือกินหงคะจะกินเป็ดหรือกินหงดีคะพี่สนว่ากินหงแทนได้ไหมครับกินอะไรนาะนะฮะพี่นินวะดีเจคิวนครับขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวเปิดให้มาอย่ายองชงหยีโทรศัพท์มาหน้าไมค์ก่อนเดี๋ยวเปิดเพลงให้หลักกิโลหนึ่งเพลงมาโทรมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้0840456862รอสายอยู่โทรไลน์มาก็ได้มาพี่นินบอกว่าขอเพลงไม่สมศักดิ์ศรีนะครับในเวอร์ชัน AI 1เพลงนะครับเดี๋ยวรอสายายองฉี่ก่อนยายเครื่องบีบก่อนเดี๋ยวถ้าไม่มาจะเปิดเพลงถ้าไม่มาไม่เปิดให้นะฮะถ้าไม่โทรศัพท์มาไม่เปิดให้นะฮะไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะฮะยายเครื่องบีบนี่หลังจากที่ห่างหายจากวงการไปนะครับก็หายไปเลยไม่รู้ไปหม้อชาวบ้านชาวช่องอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะฮะโทรหรือไม่โทรฮะเร็วมีลาเยอะจัดนะฮะลีลาจัดนะเธอไม่โทรจะเปิดเพลงคนอื่นละนะฮะมาไม่สมศักดิ์ศรีนะครับเมื่อกี้ขอไว้จากที่พี่นินกามเทพ KT นี่ก็เพลง AI เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจุนขอตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะขอโหลดเพลงแป๊บหนึ่งเพลงที่คุณฟังส่งมานี้ไม่ใช่ว่าดีเจมันเปิดใน YouTube เลยนะต้องโหลดมาก่อนนะโหลดก่อนปั๊บแล้วก็มาปรับเสียงในโปรแกรมก่อนให้เสียงมันเท่ากันก่อนเพราะแต่ละเพลงเสียงมันจะดังไม่เท่ากันนะครับบางเพลงดังบางเพลงเบาบางเพลงเสียงแตกบางเพลงเสียงทุ้มบางเพลงออกแนวแหลมนะฮะต้องมาปรับให้เสียงมันสมูทก่อนที่เราจะเปิดในรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเหมือนคุณผู้ฟังเวลาบอกว่าเอ้ยเวลาฟังเพลงที่ดีเจวินทำไมเสียงมันดูเท่าๆดูสมูทจังเลยนะเพราะว่าเราต้องปรับเสียงก่อนเอามาเปิดในรายการนะไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหมครับมาสุดท้ายคำบีบไม่เปิดใช่ไหมฮะไม่เปิดก็ข้ามเพลงไปเลยแล้วตัดทิ้งไปเลยนะฮะหลักกิโลนะฮะไม่สมศักดิ์ศรีนะครับเดี๋ยวดูกันนะมาแล้วนะฮะ

ฉันเป็นเพลงประกอบละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเนาะถ้าจำได้นะเอ๊ะเหมือนจะมีละครเรื่องใหม่หรือเปล่าที่เขามาอ๋อเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายมั้งเขาจะมารีเมคใหม่หรือเปล่าออกอากาศแล้วยังไม่แน่ใจของกันตนานะตอนนั้นที่ใครแสดงนะตอนนั้นที่ฮิวโก้จุลจักรป่ะที่เขาร้องเพลงคนไม่มีสิทธิ์นะครับล่าสุดนี่พี่เต๋าสมชายมาแสดงนะพี่เต๋าสมชายเขาออกออนแอร์หรือยังไม่แน่ใจนะฮะช่อง7นะฮะสุภาพบุรุษลูกผู้ชายใช่ครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรเป็นละครรีเมคนะฮะอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งนั้นดังเหมือนกันมาคงทันดูไหมครับไม่สมศักดิ์ศรีเนี่ยต้นฉบับเป็นของพี่ไทยธนาวุฒินะฮะหนังดังในยุคปี2000ประมาณ2540ปลายๆในสมัยนั้นเลยนะครับนะเอาละครับลูกผู้ชายลูกผู้ชายลูกผู้ชายใช่ลูกผู้ชายหัวใจเพชรใช่เรื่องนี้เดี๋ยวจะจำผิดออกหรือยังมาคงเขาออกอากาศหรือยังเรื่องเนี้ยลูกผู้ชายหัวใจเพชรครับฉันมันคนไม่มีสิทธิ์นะถ้าคิดรักเธอจะผิดไหมอ่ะนะฮะนะครับยองยองวอชีอยู่ครับเติ้ลวรนุชเติ้ลวรนุชนี่เรื่องอะไรนะพี่โอ้พี่เลิฟเรื่องอะไรนะพูดถึงละครเรื่องเก่าๆนี่ก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันเนาะนะครับอยากฟังลูกผู้ชายหัวใจเพชรอยากฟังสักหน่อยดีกว่าไหมนะครับคนไม่มีสิทธิ์ก่อนที่เราจะเข้านักร้องกันในคืนนี้นะครับตอนนี้ไม่ค้างเพลงใครแล้วใช่ไหมไม่ค้างแล้วนะไม่ค้างวิจิจะเปิดเพลงตามใจสักเพลงดีกว่าในช่วงเวลาของพักค่ำคืนนี้นะครับนะลูกผู้ชายหัวใจเพชรนะฮะเติ้ลวรนุชนั่นเรื่องอะไรนะพี่เรื่องอะไรอ่ะวรนุชวงพงศวรรค์นะฮะมีหลายเรื่องเหมือนกันจำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันนานแล้วเนาะนะฮะต้นฉบับพี่เติ้ลตะวันจรุจินดาใช่ไหมเติ้ลตะวันนี่เติ้ลตะวันนะร้องเอาไว้ถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ร้องไว้เล่นเอาไว้นะฮะว่าสับสนหมดแล้วตอนนี้วุ่นวายสับสนหมดละนะครับต้องไปกดดูเรื่องเก่าๆว่าใครแสดงนะฮะ

0: สิร์ตก่อนนะลูกผู้ชายหัวใจเพชรนะครับอ๋อนี่ออกแล้วไงออกอากาศแล้วเนี่ยปีเดี๋ยวนะปี45นะปี45ตอนนั้นนะครับที่เป็นละครดังในตอนของกันตนาแล้วตอนนี้เอามารีเมคใหม่ของกันตนาเหมือนกันนะครับอยากฟังในเวอร์ชั่นเก่าแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่เพลงก็เพราะนะเดี๋ยวจุนหยิบเพลงเวอร์ชั่นใหม่มาให้ฟังสักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวฟังเวอร์ชั่นเก่ากันก่อนนะครับนะนี่เพลงนี้เลยนะครับนะเวอร์ชั่น2เป็นพอสรันร้องเล่นเอาไว้เวอร์ชั่น2พอสรันนะครับนะฮะ
1: อยากรู้ใจเธอมีฉันหรือเปล่า
0: เลือกละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายจะจำสลับกันสุภาพบุรุษลูกผู้ชายลูกผู้ชายหัวใจเพชรมันเรื่องเดียวกันไหมอ่ะมันเรื่องเดียวกันไหมครับ

0: ใจฉันรักเธอ
1: นี่เลยนะฮะละครดังในตำนานช่อง7สีในสมัยนั้นนะครับลูกผู้ชายหัวใจเพชรนะครับนี่แหละจำสลับกันหรือเปล่านะลูกหัวใจเพชรเนาะเออนะฮะล่าสุดนี้เขาเอามารีเมคใหม่ไม่มีเพลงในเวอร์ชันใหม่ด้วยนะแต่ว่าเป็นคนละเพลงกันนะฮะเออเพลงคนละเพลงกันแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวสไตล์เจนซีนะเจนซีนะครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะละครช่อง7เนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นเจนซีเจนแซดเท่าไหร่มันจะมีความเป็นแบบกลางๆเพราะว่าฐานคนดูช่อง7เนี่ยจะไม่ใช่แบบแนววัยรุ่นนะเนาะเออตอนเขาจะทำละครให้มันดูกลางๆนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงใหม่หน่อยมั้ยลูกผู้ชายใจเพชรนะชื่อเพลงว่าขอบใจดาวนะฮะร้องโดยแทนตะวันแทนตะวันนะฮะเออชอบชื่อนะแทนตะวันนะฮะทอตวอแทนตะวันนะฮะนะครับแล้วมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้พี่แนสอยากฟังเพลงหน้าร้ายๆนะครับนะคืนนี้กับน้ำฝนยาอีคืนนี้กับน้ำฝนเพลงนี้ป่ะคืนนี้กับน้ำฝนยาอีคืออะไรครับพี่โอน้ำฝนเพลงนี้แสดงกับน้ำฝนยาอีใช่ไหมน้ำฝนกรุณัฐนี่เคยเป็นนักร้องคนหนึ่งที่เป็นดาราคนหนึ่งที่เคยมีคดีความเกี่ยวกับการเสพยาอีด้วยมาคงรู้จักน้ำฝนกรุณัฐไหมฮะเป็นดาราในยุค90นะว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไหร่งั้นลองฟังเพลงใหม่ของเขาดูนะฮะชื่อเพลงว่าขอบใจดาวนะครับลูกผู้ชายหัวใจเพชรนะครับในเวอร์ชันใหม่นี้นะลองฟังดูนะเพลงก็เพราะดีเคยฟังแล้วเหมือนกันนะ

ราะดีนะเพลงนี้นะชื่อเพลงว่าขอบใจดาวนะครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรในเวอร์ชันใหม่นี้ของช่อง7นะครับก็ลองไปดูใน YouTube ช่อง7ได้หรือว่าดูสดก็ได้เนาะออกตอนเย็นใช่ไหมไม่ได้ดูละครนานหลายปีแล้วมั้งคงสมัยก่อนนะสมัยก่อนตอนที่โอ้ดีเจวินนี่ดูละครเรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องนั่งหน้าจอรอตลอดเลยว่าคืนนี้จะมีเรื่องอะไรสมัยก่อนเนี่ย2544-45สมัยก่อนอินเทอร์เน็ตไม่มีนะมาคุงตอนสมัยที่มาคุงยังหัดคลานอยู่นะฮะใช่ไหมครับตาทีเราต้องนั่งรอดูทีวีนะวันนี้เราจะเป็นละครเรื่องอะไรคืนนี้จะเป็นเรื่องอังกอร์หรือเปล่ารอมากคืนนี้จะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้นะฮะมันจะมีเขาจะแบ่งเป็น3วันเนาะนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบนอนรอนะครับช่อง7เนี่ยจะเป็นละครแนวบู๊หน่อยนะครับถ้าเป็นช่อง3จะเป็นแนวละครในเมืองหน่อยเรื่องตบตีกันแย่งผัวแย่งเมียกันนี่ฮะแต่ช่อง7ออกแนวภูธรหน่อยระเบิดเขาเผากระท่อมนี่นะฮะปิ้งไก่ย่างนะฮะนี่ครับก็จะเป็นภาพจำถ้ามักคงเกิดไวมักคงก็จำได้ใช่ไหมมักคงนี่เป็นบ้านก็เป็นคนรวยปี4ไปปลายนี่มักคงเป็นเด็กน้อยก็จำละครได้แล้วใช่ไหมในสมัยนั้นนะฮะคิดถึงยายกับตาตอนนั่งดูละครสมัยนั้นใช่ไหมฮะร้อยเอ็ดบอกเอาไว้นะฮะใช่ต้องนั่งรอดูกับในครอบครัวใช่ไหมครับนะยุค90แค่สูบบุหรี่ภาพก็ดูแย่แล้วครับสมัยนั้นใช่ไหมพี่เล็กบอกว่าละครสุดสายป่านครับดีเจอุ้ยนานมากเลยพี่ นานมากเลยนะฮะนะครับมีเรื่องอะไรอีกที่ประทับใจสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีละครเพลงด้วยนะครับละครเพลงหมายถึงว่าเขาจะเอานักร้องเนี่ยมาแสดงปั๊บเขาจะให้ร้องเพลงด้วยอย่างเมื่อกี้ที่ตาทีบอกไว้เรื่องพลิกดินสู่ดาวเรื่องเพลงรักริมฝั่งโขงนี่ก็ดังมากๆสมัยนั้นเนาะอังกอร์ตอนนั้นมาคุงได้กี่ขวบจำตัวเองได้ไหมตอนนั้นทำอะไรอยู่มาคุงดังมากนะอังกอร์เนาะดังมากเลยนะแล้วละครช่อง7ในเวลาออกอากาศกลางคืนแล้วเนี่ยเขาจะเอามารีรันอีกรอบตอนกลางวันประมาณช่วงสัก2บ่าย2บ่าย3อีกรอบนึงนะฮะแต่ส่วนมากไม่ได้ดูว่าไปโรงเรียนแอบดูในห้องน้ำโรงเรียนดูได้ยังไงอย่าดูที่ไหนอย่าดูในมือถือเหรอครับดูยังไงดูในห้องน้ำโรงเรียนคือยังไงโทรศัพท์มือถือยุคก่อนไอ้โมบายมันมีทีวีดูด้วยนะสามารถจะดึงเสาอากาศออกคือไม่ได้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมาคงทันได้ใช้เนาะไอ้โมบายเวลคัมสมัยก่อนเนี่ยมันมีทีวีดูได้ช่อง3579นะฮะนี่ไงเพลงรักริมฝั่งโขงไงเมื่อก่อนก็ดังมากเลยเวียสุกลวัฒน์ใช่ไหมครับที่ร้องคู่กับอเล็กซานดราเอาไปท่อนหนึ่งนี่อย่าไปคุยเรื่องนี้นะบัวไม่รู้เรื่องนะบัวที่บ้านไฟฟ้าไม่เข้านะเนี่ยเพลงนี้ดังมากเมื่อก่อน

เป็นไงบ้างคลาสสิกไหมครับเพลงนี้เพลงรักริมฝั่งโขงนะครับบอกว่าเป็นอย่างอเล็กซานดราเนาะเป็นสาวลูกครึ่งลาวเนาะแสดงเขาแสดงด้วยใช่ไหมแสดงคู่กับเวียสุกลวัฒน์นะฮะหลายคนน่าจะจำได้สมัยนั้นนะครับเพลงรักริมฝั่งโขงเนี่ยวันนี้ย้อนบรรยากาศเพลงลูกละครเก่าช่อง7ให้ฟังด้วยนะครับพี่เล่าบอกว่าดีเจวินครับปี38ครับที่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองแสดงกับคุณกวางกมลชนกนะฮะเรื่องสุดสายป่านปี38ใช่ไหมฮะปี38นะฮะของดาราวิดีโอช่อง7นะครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองน้ำฝนกมลทิติน้ำฝนยังไม่ใช่สิน้ำฝนกมลทิติไม่ใช่กวางกมลชนกน้ำฝนกมลทิตินะฮะมายุรินผ่องปุดพันจำไม่ได้แต่ละคนเนาะดารายุค90สมัยนั้นนะฮะแล้วก็มีพี่สนบอกว่ายุค90ก็จะมีอรุณสวัสดิ์นะของสอนรามเทพพิทักษ์นะฮะทอฟันกับมาวินอันนี้พี่เลิฟชอบมากฟลุกกับอ้อมทอฟันกับมาวินในสมัยนั้นใช่ไหมอันนี้เก่าแล้วนะเก่าลงไปอีกนะฮะเอาละครับนี่คือเพลงละครเก่าที่คิดถึงนะฮะที่คุณผู้ฟังชอบกันนะฮะเมื่อกี้บอกว่าดีเจครับขอเพลงพลิกดินสู่ดาวสักท่อนได้ไหมเอาไปถึงท่อนมา

นี้ก็ดังมากเลยนะดังมากเลยสมัยนั้นนะครับอ่ะขอมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันเรื่องย้อนไปกับเพลงละครเก่ากันนะครับมีเวลาสั้นๆสักหน่อยนะฮะอ่ะตอนนี้ดีเจค้าง2เพลงใช่ไหมฮะพี่ภัสกรว่าชอบมากเลยละครเรื่องกอง151กอง151นี่รู้สึกว่าจะออกตอนตอนประมาณสักเย็นๆใช่ไหมช่อง7เนาะตอนนั้นสนุกมากกอง151นะเป็นเรื่องราวของพลทหารที่ไปประจำการใหม่ก็มีเรื่องราวสุขสนานมากมายที่เกิดขึ้นในค่ายทหารนะครับออกฉายมาตอนเย็นๆประมาณสักทุ่มหนึ่งเนาะในยุคนั้นนะฮะเหมือนจะมีเหลือเฟือมกจกแสดงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับหลายคนอยู่นะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังโดยรายการในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนเบาๆก่อนนะครับละครเรื่องนี้เหมือนเดอะสตาร์เลยนะฮะมีวัดทันไหมทันได้ดูไหมครับช่องตอนนั้นน่ะช่อง7นะปิดรายการแล้วตียังไม่ปิดครับยังไม่ปิดกำลังเปิดเพลงอีก2เพลงที่ค้างเดี๋ยวจะเปิดนักร้องให้ฟังนะครับขอ2เพลงเมื่อกี้มีวงนอสขอมานะครับเพลงหน้าร้ายๆเดี๋ยวจะปิดด้วยโกจะปิดด้วยนอกจากชื่อฉันเมื่อกี้ที่พี่นินขอมาแล้วก็เดี๋ยวเราฟังนักร้องกันที่ฝากไว้นะครับทักทาย Vivo ด้วยนะครับ

นี่คือเพลงหน้าร้ายๆครับเงินจากวงนอสนะครับที่ขอไปด้วยคนหน้าร้ายๆอย่างฉันเนี่ยส่งมานะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับวันนี้มีนักร้อง2เพลงใช่ไหมเดี๋ยวรอฟังพร้อมๆกันนะฮะพี่สนว่าดีเจครับยังนั่งดื่มอยู่นะวันนี้พี่สนบอกว่าดีเจครับได้แล้วก็ได้เวลาลีโอแล้วฮะพี่สนนี่พี่สนดื่มทุกยี่ห้อเลยวันนี้นะ S99 นะฮะตอนแรกกินข้าวต้มก่อนที่ทางที่งานศพก่อนนะฮะสักพักมานะฮะเป็ดพะโล S99 นะครับโซดานะฮะปะท้องทำเองกินเองนะครับถูกใจจังเลยนะมาตอนนี้เที่ยงคืน18ที่ขออีกหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวเราฟังนักร้องกันนะฮะขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาฟังนักร้องในค่ำคืนนี้กันนะครับนอกจากที่ฉันครับพี่นินอยากฟังอีกหนึ่งเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมกับประเทศ KT นะครับมาบิก้าบิก้าบิการูก็ฟังอยู่นะครับ

อกจากชื่อฉันนะครับนี่คือแอคอาร์ตนะครับที่ฝ่ายฟังด้วยกันละกันผมว่าน่าจะถูกใจสำหรับแฟนรายการที่ฟังกันอยู่นะครับเอาวันนี้ลากยาวเลยนะในส่วนคนฟังที่ฟังในแอปนะเดี๋ยวจุนจะร่ำลาคุณฟังที่ฟังในแอปก่อนแต่ว่าถ้าใครไม่หลับก็นั่งฟังเพลงยาวๆเลยเดี๋ยวจะได้เติมเพลงให้ฟังกันต่อนะส่งเพลงเพลินๆนะในระหว่างการทำงานวันนี้หลายๆคนน่าจะนั่งดื่มกันอยู่เนาะเป็นช่วงวันศุกร์ด้วยนั่งดื่มกันไปชิลกันไปเรื่อยเที่ยงคืน22นาทีกับคุณ True Detect ด้วยนะครับสปอนเซอร์จะดีของเราที่ให้การดูแลกันนะคะฝากด้วยเอาละครับเดี๋ยวในแอปไปฟังเพลงเพราะกันต่อเลยก็แล้วกันนะมีเพลงเพราะอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงเลยที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในสไตล์ยุค90 2000นะครับเดี๋ยวทาง YouTube เราจะไปฟังนักร้องกันสัก2ศิลปินในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ก่อนลารายการช่วงเที่ยงคืนครึ่งกันเนาะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางแอปไปฟังเพลงยาวแล้วก็หลับฟันดีเลยใครจะหลับแล้วส่วนใครที่เข้ากะอันคืนก็ฟังกันไปยาวๆมีความสุขมากมายในคืนวันศุกร์วันนี้เข้าสู่วันเสาร์กันแล้วนะครับแล้วครับแล้วเจอกันใหม่กันละกันนะครับนะอ่ะคิดถึงแฟนเก่าแล้วกันไอ้น้ำมาต่อกันเลยกับเพลงพร้อมมากมายในแอปพลิเคชันครับฝันดีในแอปนะครับบ๊ายบายพี่สนด้วยพี่สนไปหลับได้แล้วพี่สนเที่ยงคืนครึ่งแล้วเร็วๆพี่สนนี่วันนี้กับข้าวเยอะมากเลยนะฮะทั้งไส้อั่วทั้งไก่หนังกรอบนะครับทั้งหมูทั้งอะไรนะเป็ดพะโล้นะฮะโอ้โหกินกันให้อิ่มหนำสำราญไปเลยนะอยู่กับพี่สนนี่ไม่เคยอดอยากแน่นอนนะฮะยอมจริงๆนะครับบ๊ายบายนะครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube ครับ

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพลาะได้ที่ Facebook 975 BP Radio

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radioเคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862

ถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

กำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radioกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

อันนี้แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio